0: พื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัธมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพิ่มสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
0: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต ้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชจิระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาที สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา
10: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็น
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ กรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
18: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
17: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
18: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
17: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
18: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
17: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
18: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็ติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและประสานงานกันด้วยครับ
17: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์ไหมครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
18: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
17: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
18: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษนะผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
17: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
18: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
17: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนบายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับ
17: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
18: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมาก มันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ดังนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
18: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
17: อืมครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
18: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
17: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
18: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
17: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
18: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
17: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
18: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
17: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
18: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
17: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
18: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบัวแบงค์ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
17: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
18: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
17: ครับ
18: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
17: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
18: ครับผม
17: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับท่านครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส

0: ปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
3: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องมาเผชิญกับความผันผวนมากเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดราชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
2: สุดท้ายนายวิระไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
4: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงิน

0: และการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
1: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
0: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
2: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว้นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
0: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
6: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเต็มที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับ
5: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
6: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็หมุนหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้
5: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
7: นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดี มิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันบางที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับในปีละเรียกถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือนวมินทรมหาราชนะครับ
2: อ
3: ันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการครบกล้ำใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยทอทหารกับรอเรือในภาษาไทยเดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยกเป็นคำอินทนูตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้ทอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทระไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นพระเป็นควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ก็ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยจะประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของประชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดประชนชีพไปทีเดียวแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในสภาษาธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุสูงนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
2: ค
3: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเรา ประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านว่างกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
2: ่
3: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเราเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีพของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชย์นั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอ
1: ัน
3: นี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับพวกคงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับแล้วการทรงงานนั้นก็ไม่ใช่การทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะท่านให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับคือทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลทั้งนั้นเลยดังนั้นในภาพของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในของความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่ผลไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไปได้เลย
1: ครับ
3: ไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถจะเลยงอกอย่างได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยตรงนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน้ำใช้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานหากินทางด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกเลยทีเดียวแหละที่วันนี้น้ำเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทำการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจดูท่านสิทธิเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นนะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย คือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ให้เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
3: ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่โครงนั้นได้ส่งคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรกระทำแค่ไหนอย่างไรและเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ทรงออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นท่านที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
3: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับและต้องบอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอมาเพราะฉะนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยก็จะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทรงเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญที่พระองค์ท่านในการที่จะทรงพิจารณาพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการทรงวิจัยมีการเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งระดับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่นี่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำแม่พยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: ครับ
3: แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะเรียกถือว่าเป็นปฏิกรรมสิ่งประดิษฐ์จากพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือว่าน้ำไม่ก็ทรงทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน้อยไปจากน้ำจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยเป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภาพภูมิประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยสมมุติว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุเนี่ยคือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกนะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชบัญญัติให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ค้างตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึกถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
3: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พงเห็นว่าเคที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงหมูตรงมันเมตรสองเมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแลนไอ้เจ้าสารที่อยู่ในที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการแกล้งหลีเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองบาจาร์พระยังดิษก็ได้มีการดำเนินการสนองพระยังดิษในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการในเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะไปกระตุ้นให้สารไนเซลไพไรท์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับในจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นก็ตรงนี้มหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได
1: ้
3: ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับสงสัยพระราชทัยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคุณก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีและคนมีอาชีพเนี่ยท่านไม่ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
3: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็วนะครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งทรงอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
3: งั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนักทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งเพียงแล้วคำพอเพียงของท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะฮะนะครับจะทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยดีที่สุดก็คือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างเรื่องผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออก ไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชนิเวศของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้างขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
3: ซึ่งคณะแพทย์ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นในทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการที่เรื่องโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเยอะแยะมากมายเราอาจจะเคยได้ยินโครงการเผยแพร่พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการศัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ส่งสายประทานในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค
3: ่ะคือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดก็ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับนอกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยแต่เห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันตมหิดลซึ่งเป็นทุนศึกษาในการคณะวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราเรื่องนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นอยู่ต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆเราตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มว่าปี2502
1: ครับ
3: นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จจีราเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นๆการที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแล้วยังไงก็ตามนะครับหากว่าประมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกล่าวบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์เพื่อเจริญพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2537ที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศลาว
1: คร
3: ับ พร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นมาเกินกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่กิจวัตรวัฒนธรรมพระองค์ท่านไม่ได้ละเลยนะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสานบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬาก็เห็นว่าพระองค์ท่านขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่า พระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555พระสัตว์ทุกคนรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7เรียกว่าสัตตมวัฏสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเป็นชื่อที่กระชับสั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในรัชกาลของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่10เมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยให้หมักจากเผ่าตกชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแ
1: ก
3: ที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้แล้วว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับงานด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญอักษรของพระองค์ท่านนะถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงทำอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าพวกโครงการจัดหาน้ำมาดันขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับกับการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับพอช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะฮะ ฮะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอนฮะโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเปลี่ยนโฉมภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจากประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S-Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิตอลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
4: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลจะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูล อาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
4: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือรือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศหลายเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
2: คร
4: ับ
1: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
4: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ
4: ่งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรล่ะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
2: ่
4: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภ ภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
4: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้ครับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
2: อ
4: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Initial Memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุม

0: เองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะ
1: ครับ
0: ซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าเออไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเออตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องดีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหาดูเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเออเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิค
1: ครับ
0: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกเอ๊ะหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
2: ค
0: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
2: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
1: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราติดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
1: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18-19ไม่ใกล้อย่าง
0: วันที่ ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยอะยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับ

0: ข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปทต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
1: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับเพราะว่าได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
1: คร
0: ับแล้วอย่างวันที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการจนการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะเป
1: ็
0: นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคอพลก็ทำไปสำนักงานกพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
2: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่า อย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องต่อทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพรบ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชานใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
1: ุ
0: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติ ได้มองดูภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานธปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
1: ครับ
0: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
2: ซ
0: ึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะสิ่งไปได้เลย
0: คืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
2: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

งคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
9: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทน ร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
10: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่ขึ้นมานะคะจนถึงจังหวัดระนองค่ะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าสวทพังงาสวทภูเก็ตและสวทระนองนะคะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองเป็นผู้ดำเนินบริการในช่วงเช้าวันนี้นะคะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะอภิชราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการอีก1วันนะคะ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะวันนี้ในทุกๆจังหวัดทั่วไทยนะคะแล้วก็สำหรับประสบกรณิกรชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กันนะคะและสำหรับผู้ร่วมพิธีก็ได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะและในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ในทุกจังหวัดนะคะก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อน้อมนำถวายแด่พระองค์ท่านนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดกันด้วยนะคะและรวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรนะคะได้ร่วมพิธีกันในเช้าวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับเวลาในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ9:17 น.นะคะอภิชราขอนำรายงานอากาศมาฝากกันนะคะตอนนี้ก็กำลังติดตามในเรื่องของฝนนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตเป็นระยะนะคะก็ต้องบอกว่าอัปเดตเป็นรายนาทีกันเลยนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้เราไปดูนะคะในเรื่องของฝนตอนนี้นะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารก็มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดตอนนี้นะคะนั่นคือ 34.2 มิลลิเมตรค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคใต้ก็มีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะคะที่จังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสทิงพระนะคะข้อมูล 9:19 น.นะคะข้อมูลตอนนี้เลยนะคะมีปริมาณฝน 0.6 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้เราก็ไปดูในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะในพื้นที่ของฝั่งอนามันเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไล่ดูนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้อภิสราก็มาที่หน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับพื้นที่ของกระบี่ระนองนะคะก็ยังไม่มีฝนตกนะคะ 0.0 มิลลิเมตรกันค่ะเราไปดูหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เช้านี้เป็นอย่างไรภาคใต้นะคะก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะท่านผู้ฟังและเราก็มาดูว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง60%ของพื้นที่นะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่แหละก็คาดการณ์กันว่า100%หรือในจำนวนตรงนี้ล่ะมีโอกาสที่จะเกิดฝน60%
นะคะในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดกันนะคะ60%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็เช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง60%ของพื้นที่ทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1 เมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการรวมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงตั้งเป้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 190,000 ดอกตามแบบดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ดอกไม้ทรงโปรดนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในการรวมพลังชุมชนกระบี่นะคะเมื่อวานท่านผู้ฟังเวลา 10:30 นาทีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลก็ได้เดินทางไปนะคะเป็นประธานในกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวงโดยมีนางสิรินทิพย์ศิลาเทวกูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการตั้งเป้าตรงนี้นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ก็ได้บูรณาการร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดก็ได้จัดอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์ขึ้นเมื่อวันที่23ถึง27กันยายนที่ผ่านมานะคะที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่โดยมีตัวแทนจากระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วม26คนเพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดและขยายต่อนะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะก็กำหนดเป้าค่ะว่าดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอในการทำดอกไม้จันทร์นี้คือ 194,993 ดอกส่วนดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอจังหวัดกระบี่ก็จะเลือกดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่เป็นต้นแบบเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม่ให้สูญหายจากธรรมชาติค่ะการนำดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่มาเป็นแบบจึงเปรียบเสมือนการนำดวงใจชาวกระบี่มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวชื่นชมการนำดอกกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่มาเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดกระบี่และตัวแทนของอำเภอเพื่อเป็นดอกไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาต่างๆก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสามาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามจำนวนดอกไม้ที่จังหวัดกระบี่ตั้งไว้นะคะเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนชาวภูเก็ตนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกค่ะแล้วก็ได้กำหนดนะคะว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจ จังหวัดอื่นๆนะคะก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังในการขับเคลื่อนกันตรงนี้ในส่วนของจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะในพื้นที่นะคะแต่ละอำเภอก็ได้มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะ
0: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
2: ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
3: สายลมพัดยามออลา
2: ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะแล้วกลับมาช่วงที่2นะคะค่ะข่าวมาคุยกับรายการอันในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะท่านผู้ฟังก็ข่าวมาคุยช่วงที่2เดี๋ยวเราไปดูในข่าวสารอื่นๆนะคะที่น่าสนใจทีเดียวตอนนี้ในเรื่องของความงดงามนะคะในพัดด้ามจิ๋วที่มีความงดงามจนชาวปารีสนะคะต้องตะลึงกันเลยนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะในเรื่องของลายภาพจิตรกรรมไทยพร้อมด้ามพัดประดับปีกแมลงทับและหอยมุกเฉิดฉายในนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณกรุงปารีสค่ะสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้ร่วมแสดงหัตถศิลป์ชั้นสูงจัดแสดงสาธิตพัดด้ามจิ๋วในนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะโดย

นายหทัยบุญนาคครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568เป็นผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดไทยจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายงานรับใช้ในด้านศิลปะส่วนพระองค์และก็ได้รวบรวมองค์ความรู้เชิงช่างของไทยและเทคนิคแบบดั้งเดิมในหลายประเภทจนมีความเชี่ยวชาญในงานพัดด้ามจิ๋วเพื่อถวายเป็นพัดทรงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำภาพจิตรกรรมถ่ายแบบประเพณีเรื่องราววรรณคดีและชาดกต่างๆมารังสรรค์ลงบนผืนผ้าไหมเขียนลวดลายพร้อมสีฝุ่นและปิดด้วยทองคำเปลวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงงานช่างฝีมือประดับด้ามพัดด้วยปีกแมลงทับและหอยมุกค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยเสริมสุขเจริญชัยอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะประจำชาติสาขาวิชาหัตถศิลป์วิทยาลัยพ่อช่างที่นำเทคนิคงานประดับมุกอันละเอียดอ่อนและงานประดับตกแต่งปีกแมลงทับด้วยยางรักไทยเกิดเป็นมิติของแสงสีระยิบระยับทรงต่อที่จะให้ตัวพัดได้มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทยกันด้วยนะคะซึ่งการแสดงงานสาธิตครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะและทำให้สามารถสัมผัสถึงความงดงามและได้เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างใกล้ชิดก็นับเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สากลได้อย่างยิ่งใหญ่และงดงามกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้นะคะในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆนี่เขาก็จะมีกลลวงนี่บางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นมุกเดิมๆกลเดิมๆนะคะแต่ในบางครั้งนี่เขาก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะยังไงก็ต้องระวังกันด้วยตอนนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เตือนนะคะบัญชีไลน์ปลอมแอบอ้างการไฟฟ้านครหลวงระวังถูกหลอกสูญเงินข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็ได้ เปิดเผยนะคะโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไทยถึงผลการมอนิเตอร์และการรับแจ้งข่าวปลอมซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่11ตุลาคมนี้นะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเลยนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะ 106,498 ข้อความโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้นคือ 11,432 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดเลยค่ะนั่นคือข้อความที่มาจาก Social Risingหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกข้อความและมาตามช่องทาง Line Official 6ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้ง15เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว8เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดนั้นคือ7เรื่องด้วยกันเป็นข่าวจริง2เรื่องนะคะท่านผู้ฟังเป็นข่าวปลอม3เรื่องข่าวบิดเบือนอีก2เรื่องรวมเป็น7เรื่องเรามาดูกันนะคะอันดับ1เลยข่าวจริงนั่นคือกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญที่ระลึก IMF ธนาคารโลกก็มี2ราคา100บาทถึง700บาทนะคะข่าวอันดับ2เลยนะคะนั่นคือเป็นข่าวจริงในเรื่องเด็กในครอบครัวยากจนขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อันดับ3ค่ะเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องการไฟฟ้านครหลวงเปิดบัญชีไลน์ขึ้นนะคะโดยใช้ชื่อว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ค่ะอันดับ4ค่ะข่าวปลอมในเรื่อง
คนไทยจะกลายเป็นหนูทดลองยาและวัคซีนนะคะอันดับ5นะคะอันดับ5นี่เป็นข่าวบิดเบือนนะคะท่านผู้ฟังเรื่องการได้รับวัคซีนโควิดผสม3สูตรจะทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติเกิดภูมิแพ้ผื่นคันกรดเลือดต่ำนะคะและอันดับ6นั้นก็จะเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์โนวาตัวแทนในเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงโรคเกาต์ลดต้นเหตุควบคุมยูริกป้องกันข้อและไตส่วนอันดับ7นั้นเป็นข่าวบิดเบือนนะคะเรื่องแพทย์เตือนการเปิดไฟหรือเปิดทีวีนอนทำให้หัวใจทำงานหนักค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจนั่นคือการไฟฟ้านครหลวงได้เปิดไลน์นะคะและทางกระทรวงDE นะคะหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ตรวจสอบร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือชื่อย่อค่ะ MEA พบว่าเป็นข่าวปลอมนะคะโดยการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เตือนประชาชนว่ามิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ MEA สร้างบัญชีไลน์ปลอมชื่อฝ่ายทะเบียนกฟน.เพื่อหลอกลวงประชาชนนะคะตอนนี้ยืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้ไลน์ส่วนบุคคลติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัส OTP หรือส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยหากต้องการตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยผ่านช่องทางหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งการไฟฟ้านครหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือ MEA นะคะได้แก่แอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะโดยดาวน์โหลดจาก App Store หรือว่า Google Play เท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังและตอนนี้ก็ได้มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องของความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลและถ้าว่าขาดความรู้เท่าทันก็จะส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างโดยขอประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวและลิงก์เว็บไซต์ให้ชัดเจนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าว่าท่านพบข่าวน่าสงสัยข้อมูลบิดเบือนท่านสามารถแจ้งเบาะแสกันได้เพื่อที่จะตรวจสอบข่าวปลอมนะคะได้ที่สายด่วน1111ต่อ87นะคะหรือ14ตัวนั่นเองท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ต่อ87ก็จะเปิดสายนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันได้ใหม่นะคะก็ติดตามรับฟังนะคะในช่วงเวลา9:10 นจนถึงเวลา10:00 นค่ะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 นจบลงแล้วนะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามให้เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้อภิสราร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนะพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings this October 12th to 18th.
2: กินผักปลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
3: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากทะเลฝั่งทะเลอันดามันนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับรายการของเรานะครับผมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณครับก็วันนี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับผมวันนี้เรามีหลายเรื่องราวหลายข่าวสารนะครับที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ IMF World Bank 2026นะครับที่ก็ต้องบอกว่าเปิดฉากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไปถึงการเตือนนะครับผมในเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันนี่แหละครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity.

0: safety and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเล่าข่าวดามันซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข่าวสารจากทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยของเรานะครับที่สำคัญนะครับรวมไปถึงข่าวเด่นข่าวดังนะครับผมมาฝากทุกท่านกันนะครับก็มาที่ข่าวแรกนะครับผมเป็นการที่ท่านนายกนะครับได้ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านะครับในงาน IMF World Bank 2026นะครับผมชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนครับทางด้านท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครับพระราชปณิธานอันทรงคุณค่านะครับผมเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือชื่อของนิทรรศการนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการ IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับทางด้านท่านอนุทินกล่าวเอาไว้นะครับว่าหัวข้อ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ของการประชุมประจำปีในครั้งนี้นะครับสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการให้ประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางของการพัฒนารวมไปถึงเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการที่จะรับมือโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งสำหรับประเทศไทยเองนะครับผมก็แนวคิดเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะครับได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมครับซึ่งก็ยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันซึ่งทางด้านท่านนายกอนุทินชัยวรกูลนะครับท่านนายกก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะครับทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับในช่วงท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะครับว่านิทรรศการจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนนะครับผมพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับและนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับผมและมีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนนะครับผม ซึ่งต้องกล่าวอย่างนี้ครับว่าการประชุม IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศครับกว่า 15,000 คนทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับภาคเอกชนนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกเลยนะครับขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายในงานนะครับผมเป็นการนำเสนอพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาของคนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศครับซึ่งเราก็คาดหวังเอาไว้นะครับว่าจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับผมเรื่อง IMF เนี่ยผมฝากกันไว้หลายครั้งมากในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมแล้วนะครับเราก็เริ่มปฏิบัติกันได้เลยนะครับเป็นสยามเมืองยิ้มมีจิตใจบริการนะครับผมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปได้อย่างดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็ประเทศชาตินะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เป็นเรื่องดีๆไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพลตำรวจโทธินกรรังมาศนะครับผบช.สอท.นะครับสั่งการนำกำลังตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการนำหมายค้นปู่พรม6จุดในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับ betflix168.go ที่พบเงินหมุนเวียนสูงถึง300ล้านบาทต่อปีครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้4รายนะครับประกอบด้วยนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีเจ้าของเว็บไซต์และผู้รับผลประโยชน์นะครับนายพฤพงศ์อายุ21ปีนะครับผู้ควบคุมเงินบัญชีถอนเงินนะครับนางสาววิจิตราอายุ20ปีนะครับผมเป็นแอดมินแล้วก็ดูแลบัญชีถอนเงินรวมไปถึงนายเจษดาอายุ23ปีนะครับทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ครับผลการตรวจค้นนะครับยึดของกลางได้หลายรายการเลยทั้งเงินสดกว่า12ล้านบาทรถยนต์ Porsche Panamera นะครับ Toyota Alpha Jayco EV Honda Civic รวม4คันครับอาคารชุด8ห้องโฉนดที่ดิน3ใบทองคำหนัก18บาทสมุดบัญชีและโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทครับก่อนควบคุมส่งควบคุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับที่บอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราสามารถปิดเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นนะครับผมหลงนะครับแล้วก็เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรไปกับการพนันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายๆคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็บางคนนะครับที่สังคมล้อมล้อมหรืออยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวไม่มีการเขาเรียกว่าดูแลจากคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะครับก็อาจจะหลวมตัวนะครับผมไปเล่นการพนันซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการสั่งสอนที่ดีนะครับผมก็อาจจะหลวมตัวแล้วก็เสียเงินเสียทองไปนะครับซึ่งเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าออกมาทำงานด้วยตัวคนเดียวมาอยู่คนเดียวด้วยตัวเองนะครับหรือพ่อแม่ส่งเงินให้เนี่ยแล้วเล่นการพนันไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเงินที่ไม่ควรจะสูญเสียนะครับหลงผิดนะครับผมยิ่งถ้าเล่นการพนันแล้วเสียเงินแล้วอารมณ์เสียขึ้นมาหรือว่าส่งผลต่อจิตใจอีกนะครับผมส่งผลต่ออารมณ์ไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สามารถทลายนะครับผมบ่อนพนันออนไลน์ที่ขออภัยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเว็บไซต์ betflix168.go นะครับผมก็จับตัวการที่เป็นตัวการใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นถึงเจ้าของเว็บไซต์แล้วก็ผู้รับผลประโยชน์เลยนะครับรวมไปถึงผู้ควบคุมบัญชีถอนเงินแอดมินนะครับผมแล้วก็ผู้ดูแลบัญชีถอนเงินอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับผมถือเป็นเรื่องราวดีๆไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับปิดไปเลยนะครับผมสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงนะครับ พูดได้จริงๆนะครับว่าทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงนะครับผมพนันออนไลน์ไม่มีอะไรดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใช้โปรแกรมในการที่จะโกงนะครับผู้ที่เล่นนะครับผมไม่มีทางที่ว่าตัวเว็บพนันจะยอมให้ตัวเองเสียเปรียบนะครับผมยิ่งเป็นแอปพลิเคชันเป็นdata เป็นข้อมูลที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็ขอเตือนประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ฟังวิทยุของเรารายการของเรานะครับผมรวมไปถึงทุกท่านที่ติดตามทางออนไลน์นะครับเพจโสธรภูเก็ตวิดีโอนะครับว่าอย่าล้มตัวนะครับผมไปเล่นการพนันเลยบางคนก็คิดว่าแค่มาลองเล่นนิดหน่อยแรกๆเขาจะให้เราได้เงินครับแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละครับที่เราเริ่มติดงอมแงมนี่แหละเราจะมีแต่เสียกับเสียเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวังพึ่งเงินชินกับการใช้เงินที่เขาให้มาเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าแอปเปิลอาบยาพิษแรกหวานกรอบอร่อยหลังๆทำลายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับผมก็นี่แหละครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในบริเวณภาคใต้ของเราฝั่งอันดามันนี่แหละครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมพักกันสักครู่ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโสธรระนอง FM 107.25 MHz โสธรกระบี่ FM 98.5 MHz โสธรพังงา FM 100 MHz โสธรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโสธรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกับรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็มาพูดถึงข่าวคราวในจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ภูเก็ตกันเช่นเคยเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้นำคณะนะครับเยี่ยมอาร์มกระทู้มอบข่าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผัก2569ครับก็เมื่อวานนี้นะครับ12 ตุลาคม2519ท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมอามกระทู้หรือศาลเจ้ากระทู้ครับอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรมเยี่ยมอามนะครับผม9วัด9อามเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2519พร้อมกับมอบข้าวสารนะครับรวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงทานของศาลเจ้าสำหรับประกอบการอาหารเจแจกจ่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้นะครับในการนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมไปถึงคณะได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการศาลเจ้านะครับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอามกระทูนะครับตลอดจนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับพร้อมติดตามการดำเนินงานโรงทานที่จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการประชาชนสะท้อนถึงความร่วมมือนะครับของศาลเจ้ารวมไปถึงชุมชนนะครับในการที่จะแบ่งปันอาหารและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับทั้งนี้เนี่ยอามกระทู้หรือศาลเจ้ากระทู้นะครับต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอย่างมากเลยนะครับรวมไปถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับว่าคือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตครับโดยก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตเนี่ยมีคณะงิ้วจากประเทศจีนเดินทางมาแสดงในพื้นที่กระทู้ครับก่อนที่สมาชิกคณะจะเกิดอาการเจ็บป่วยจึงได้มีการประกอบพิธีนะครับถือศีลกินผักตามความเชื่อและธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวดังกล่าวก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งชุมชนก็ได้ร่วมสืบทอดจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตมาจนถึงปัจจุบันครับการลงพื้นที่เยี่ยมอามและมอบข้าวสารในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนะครับกับชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานในช่วงเทศกาลช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับรวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่เด่นชัดมากๆของชาวภูเก็ตนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถือศีลกินผักให้คงอยู่สืบไปนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยมานะครับผมที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักช่วงตุลาคมนี้แหละครับบอกได้เลยว่าอยากให้ลองมามากๆตัวผมเองก็สัมผัสเป็นครั้งแรกกับประเพณีถือศีลกินผักนะครับต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมถ้าพูดไปถึงเรื่องของความหลากหลายถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับไปดูเรื่องของความหลากหลายในการถือศีลกินผักการที่เราเรียกกันว่าการกินผักในภูเก็ตนะครับมีอาหารที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายนะครับผมทำให้การถือศีลกินผักเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยนะครับอาหารอร่อยมากๆกิจกรรมยิ่งใหญ่มากๆถนนคนเดินอาหารเจอาหารผักที่เป็นผักอะครับก็เยอะแบบเยอะเลยมีอะไรที่ไม่เคยเห็นอีกมากมายนะครับหรือถ้าจะมาพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เช่นกันนะครับการที่จะแห่พระต่างๆอะไรนะครับผมคือถ้าได้เห็นกับตาเนื้อแล้วทุกท่านจะบอกว่าคือมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าไม่น่าจะมีที่ไหนยิ่งใหญ่ได้เท่าจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับผมในตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ไปในร่วมพิธีในการยกเสาโกเตงนะครับของศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยนะครับผมโหคนเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงๆครับแล้วก็งานยิ่งใหญ่เสาก็ตระหง่านสูงนะครับผมเป็นพิธีที่คือผมก็เคยร่วมครั้งแรกยืนดูไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไปขนลุกไปนะครับทีมปชส.จังหวัดภูเก็ตเองทีม NPT ภูเก็ตเองนะครับรวมไปถึงสอทอภูเก็ตของเราเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับผมจากผู้อำนวยการของเราจากหัวหน้าแต่ละหน่วยนะครับว่าให้ลงพื้นที่ทำข่าวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆและผมเชื่อเราครับว่ายิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงๆนะครับขลังมากจริงๆนะครับผมถ้ายังไงแล้วนะครับใครที่ยังอยู่ใกล้ๆนะครับผมอยู่จังหวัด พังงากระบี่ระนองนะครับผมอยากจะลองมาเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงเวลานี้นะครับลองมาได้เราขอเชิญชวนเลยนะครับว่าให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ดูนะครับผมทุกท่านก็จะได้อะไรดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับในช่วงนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของการถือศีลกินผักแล้วนะครับขออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่อยู่ยังเกี่ยวข้องนะครับคือธนาคารออมสินร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะครับจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะครับก็ทางธนาคารออมสินก็ได้มีการร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะครับผมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยมีท่านอนุรักษ์วงวัฒนะนะครับรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยนางพรอุทัยสมพงษ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา6นะครับนางทานลึทัยก่อสุผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค16นะครับนางสายใจไรมงคลเจริญผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค17และนางสาวสุวภาจันผ่องนะครับรักษาการผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค18ครับทุกท่านก็ได้มีการร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับสะท้อนในเรื่องของความเชื่อและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวภูเก็ตนะครับพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับทางด้านท่านอนุรักษ์วงวัฒนะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญนะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติครับโดยธนาคารนะครับก็ได้สนับสนุนการจัดทำจุดเช็คอินบริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ตและบริเวณวงเวียนสุริยะเดชนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในช่วงประเพณีนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมประชาสัมพันธ์ประเพณีอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตนะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิ่งของสนับสนุนแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้าสามกองนะครับเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในช่วงประเพณีนะครับรวมทั้งมอบถุงออมบุญให้แก่ประชาชนจำนวน300ชุดครับและจัดทำกระปุกออมสินที่ระลึกซึ่งเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อถ่ายทอดคุณค่าอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นคู่คู่ไปกับการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนนะครับก็ทั้งนี้นะครับธนาคารออมสินก็ร่วมเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดงานศาลเจ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบทอดคุณค่านะครับวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติกันต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วกันนะครับผมสำหรับธนาคารออมสินนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเช่นกันนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับทั้งบุญทั้งความอิ่มใจนะครับแล้วก็คือได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับการที่รับมอบสิ่งของต่างๆเนี่ยประชาชนเองก็รู้สึกดีใจยิ้มแย้มนะครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับธนาคารออมสินที่มาร่วมการสืบสานประเพณีในอีกด้านหนึ่งในอีกมิติหนึ่งนะครับผมถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะส่งต่อกันนะครับว่านี่แหละคนไทยนะครับผมไม่เคยที่จะทิ้งกันนะครับคนไทยร่วมกันสืบสานสิ่งดีๆกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือได้ว่าเมื่อวานเนี่ยก็แอบรับบุญไปด้วยเลยนะครับผมคือเห็นแล้วอิ่มเอมใจนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับเอาละครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทาง ทางจังหวัดพังงาเองนะครับผมก็ได้มีการเรียกว่าลงพื้นที่ของท่านมท.4นะครับท่านวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านได้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับไปต่อที่จังหวัดพังงาในช่วงเวลา 14:20 นของวันที่12ตุลาคม2569นะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ห้องประชุมภูผาสารกลางจังหวัดพังงานะครับผมซึ่งท่านวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพังงาครับโดยก็ได้มีท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านบัญชาธนูอินนายสราวุธนาเจริญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนต่างๆในอำเภอนะครับผมรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาด้วยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเลยทีเดียวนะครับทางด้านภัยรัตน์เพชรยวนนะครับก็ท่านก็ได้รายงานว่าจังหวัดพังงานะครับได้นำข้อสั่งการและนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาปรับปรุงนะครับแนวทางการทำงานแบบรวดเร็วและทั่วถึงโดยให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบูรณาการร่วมมือกันศึกษาแนวทางการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอุทกภัยนะครับมีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีได้นะครับลดความเสี่ยงลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ได้กำหนดพื้นที่เฝ้ารองพิเศษเอาไว้ด้วยนะครับคืออำเภอตะกัวป่าและอำเภอท้ายเหมืองนะครับสองอำเภอนี้คือต้องดูและเฝ้าระวังกันนะครับทางด้านท่านวรสิทธิ์ก็ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านนายกอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างมากนะครับจากการคาดการณ์ปริมาณฝนที่มีความหนาแน่นในห้วงเวลานี้นะครับจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่เพื่อเน้นย้ำว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดแม้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ตามสิ่งที่เราทำได้คือเตรียมรับมือกับสถานการด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงนะครับและก็ขอชื่นชมจังหวัดพังงาที่ได้มีการเตรียมรับมือที่ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับ3ด้านด้วยกันในเรื่องของการประสานข้อมูลนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถอพยพด้วยตนเองได้นะครับและสุดท้ายเลยคือการเยียวยาหลังเกิดเหตุนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญ3ด้านที่ท่านก็ได้เน้นย้ำกันนะครับผมนี่แหละครับก็การรับมือการเตรียมความพร้อม

สู่ภายนอกครับวันนี้นะครับขออภัยครับเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา12นาฬิกานะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนะครับจากนานาประเทศเลยในพิธีเปิดงานประชุมระดับนานาชาติ Second United and Present International Gathering Contemplative PracticeCompressions and Collective Well-being นะครับการประชุมระดับนานาชาติ United and Present ครั้งที่2การเจริญสติความเมตตากรุณาและสุขภาวะร่วมกันของสังคมครับก็จะขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่นะครับโพคีทารากอฟแอนด์สปารีสอร์ทโดยได้มีท่านสิรินทิพย์ขอไปครับท่านสิรินทิพย์นะครับศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ท่านก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยนะครับสำหรับโครงการ United and Present นะครับริเริ่มโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ OHCHR นะครับก็มุ่งเน้นการทำงานกระบวนการเจริญสติ Mindfulness มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการทูตครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกนะครับสถาบันโพธิคยาวัชลัยนะครับ980ขออภัยครับ980นะครับสถาบันคลังปัญญาแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้ร่วมจัดงานนะครับจึงสานต่อเจตนารมณ์ผ่านการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่2ในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเริ่มระดับโลกขององค์กรนะครับผมซึ่งก็ต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่ระดับโลกแน่นอนนะครับอย่างองค์การสหประชาชาติ UN นะครับเพื่อใช้เป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากทั่วโลกเลยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัตินำกระบวนการในเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาการรับฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยรวมไปถึงความเมตตามาเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนรวมไปถึงสังคมอย่างยั่งยืนนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะมีเขาเรียกว่าการนำการเจริญสติการเจริญปัญญาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของการทำงานในการที่จะมาพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับผมของสังคมนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับผมก็จะถือว่าเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีนะครับถ้าสังคมในสังคมนั้นนะครับสามารถเจริญสติสามารถมีเขาเรียกว่าความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์นะครับก็จะถือได้ว่าสังคมนั้นจะถือได้ว่าเป็นการยกระดับเลยนะครับความใจดีความเอื้อเฟื้อต่อกันก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่เราก็ไม่ค่อยจะได้ยินกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้จังหวัดกระบี่นะครับผมมีแล้วนะครับมากันที่จังหวัดสุดท้ายนะครับมาช่วยกันประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมนะครับผมสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะครับระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารางวัลชนะเลิศทั้ง3รุ่นเนี่ยรุ่นบุคคลทั่วไปก็ได้ไปเลย 100,000 นะครับรุ่นเยาวชน 16-18 ปี 35,000 บาทเยาวชนม.1 ถึงม.3 20,000 บาทนะครับผมเราก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นรางวัลนะครับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จังหวัดระนองนะครับก็เปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับมา explore ระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นให้หน้าฝนหน้ากรีนจนถึงปลายปีหน้าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับให้คนทั้งโลกได้ตื่นตะลึงได้ว้าวกับระนองนะครับขอชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ที่ระนองนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีสัญชาติไทยนะครับผมก็แต่ละคนสามารถส่งผลงานได้แค่ท่านละ1ผลงานเท่านั้นนะครับห้ามใช้ generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับผมโดยที่คลิป
เนี่ยจะต้องเป็นแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16เท่านั้นความยาว 1-3 นาทีนะครับไฟล์จะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 นะครับผมและที่สำคัญเลยจะต้องถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจาก

0: ทั้งหมด5อำเภอนะครับเน้นย้ำนะว่าต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกปิดรับไปแล้วไม่เชิงปิดรับครับหมดระยะเวลาแต่ว่าได้มีการขยายระยะเวลาต่อนะครับผมเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าจะรับสมัครส่งผลงานเนี่ยทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึง8มกราคมในปี2570เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่พลาดโอกาสเล็งๆเอาไว้ว่าอุ๊ยฉันอยากจะไประนองแต่ว่าตั๋วเครื่องบินดันจองได้เลยวันที่ปิดรับสมัครไปตอนนี้เขาขยายระยะเวลาแล้วครับก็ประกาศผล30มกราคม2570นะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมเงินรางวัลไม่น้อยเลยนะครับประชาชนทั่วไปรางวัลที่1 100,000 บาทเยอะมากๆครับ 100,000 บาทเพราะฉันก็ไปลองดูนะครับหยิบกล้องหยิบมือถือของตัวเองนะครับสร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับผมเอาละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวสารของวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพูดกันเยอะมากๆเลยในวันนี้นะครับอยากจะนำข่าวสารทุกอย่างมาฝากทุกท่านกันเลยแต่ว่าได้เท่านี้จริงๆครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารนะครับผมที่ติดตามได้ทางรายการเล่าข่าวนามันนะครับใครที่สนใจติดตามรายการก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสและพี่ๆทีมงานโสทภูเก็ตขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ถ้าให้คุณโฆษณาอวัยวะตัวเองคุณจะว่ายังไง
2: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้

0: าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดจับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซานโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวราโกสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดังดวงใจไทยประชา
1: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings this October 12th to 18th.
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
4: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: วันนี้เป็นอันว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องปีใหม่วันนี้ก็ขอให้กำลังใจสนับสนุนแก่ทุกท่านในการที่จะสร้างความพร้อมในการที่จะก้าวไปเมื่อการเวลาก้าวไปเราก็กำลังจะก้าวด้วยและเราจะก้าวอย่างดีที่สุดให้ประสบความดีงามและความสำเร็จ
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ

ุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะก็กลับมาพบคุณผู้ฟังทุกท่านกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะเวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคุณฟังซึ่งในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณฟังได้รับทราบกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณฟังที่รับฟังจากทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงาวเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองกันด้วยนะคะคุณฟังคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติไทยของเรานะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560นะคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนค่ะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะและในต่อมาพุทธศักราช2566นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะก็ได้มีดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับคำว่านวมินทร์พระมหาราชเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทรมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายความว่าวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็ส่วนกลางกันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารจากส่วนกลางกันบ้างค่ะซึ่งในช่วงนี้เองนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะในส่วนของIMF World Bank นะคะคุณผู้ฟังที่จะมีในส่วนของการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้ค่ะประเทศไทยของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นในเรื่องของการรับแขกบ้านแขกเมืองนะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนนักธุรกิจนะคะแล้วก็กลุ่มของธนาคารโลกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นในเรื่องของผลดีที่ประเทศไทยของเราจะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็แนวทางต่างๆรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะคุณผู้ฟังกับประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเงินแล้วก็กองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาบอกกล่าวให้กับประชาชนคนไทยของเรารวมไปถึงนักธุรกิจของไทยของเราได้รับทราบแล้วก็ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงกันค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของข่าวคราวนะที่จะนำมาเล่ากันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของการเปิดงาน Thailand Pavilion น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพัฒนาประเทศซึ่งจัดในงาน IMF World Bank 2026ค่ะรวมไปถึงการชูเอก AI นะคุณผู้ฟังสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าค่ะเสริมสร้างพลังประชาชนนะสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็มีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งผู้ที่กำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินค่ะผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนะคะนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆจากทั่วมุมโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการให้ประชาชนค่ะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะแนวคิดดังกล่าวจึงมีความเชื่อมโยงและอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและก็พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษนะคะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณกับคุณผู้ฟังความมีเหตุผลและก็การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะบนพื้นฐานของความรู้และก็คุณธรรมซึ่งจะยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนะคะพระราชกรณียกิจขออภัยค่ะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนานะส่งแสดงให้เห็นในเรื่องของความก้าวหน้าไม่ควรวัดกันเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะแต่ก็ควรครอบคลุมถึงในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถของคนไทยของประชากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้วยค่ะโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมบูรณ์นะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะแล้วก็ยั่งยืนซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้นะจัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่การครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติและน้อมล้ำลึกถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็เชิญชวนให้กับผู้ที่เข้าชมเนี่ยค่ะได้สะท้อนถึงแนวทางพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันค่ะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะภายใต้ Royal Pavilion ก็สามารถนำเสนอพระราชดำริค่ะแล้วก็โครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงหลักดังกล่าวนะคุณผู้ฟังให้เป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะช่วยส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าในเรื่องของนิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงการนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยพาวิเลียนนะคะก็ยังนำเสนอศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะคุณผู้ฟังการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีสังคมอายุยืนนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจากทั่วมุมโลกเนี่ยค่ะได้รู้จักแนวคิดแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะในวันแรกของการประชุม2026 IMF Women Group Annual Meeting ค่ะทางด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยบนเวที WBG Friendship นะคะคุณผู้ฟังโดยเน้นว่าในเรื่องของ AI เนี่ยค่ะกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานค่ะทั้งในเรื่องของการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงรวมไปถึงการเพิ่มรายได้ของคนไทยด้วยประเทศของเราของเรากันฮะก็มีจุดมุ่งมั่นนะฮะจุดในเรื่องของการขับเคลื่อน3เป้าหมายค่ะคุณฟังได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่ค่ะสร้างงานใหม่แล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากแนวคิดดังนี้ค่ะ AI in all in AI แล้วก็ AI for all ค่ะซึ่งมีความหมายดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ AI in all นะคะก็จะมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจค่ะที่มีอยู่อย่างเช่น AI นกกระซิบค่ะบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะบริหารกิจการเพิ่มผลกำไรแล้วก็ต่อยอดข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อค่ะ All in AI นะคะก็มุ่งที่จะเปลี่ยนการลงทุน data center แล้วก็ cloud ค่ะให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจค่ะโดยมี42โครงการค่ะได้รับการสนับสนุนราวๆประมาณ 2,030 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุมแผนการฝึกอบรมนะคะ 76,728 คนค่ะพร้อมต้นทุนในเรื่องของการเข้าถึง AI สำหรับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพด้วยนะคะถัดมาค่ะ AI for all ค่ะมุ่งที่จะช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำการเพิ่มพลังให้กับประชาชนค่ะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการป้องกันประชาชนจากความเสี่ยงของ AI ด้วยนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมแล้วก็การหลอกลวงทางดิจิทัลค่ะเพื่อร้องเรียนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีนะคะแล้วก็นานาชาติค่ะเพื่อให้ AI เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทั้งภาคการเกษตรค่ะการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวแล้วก็การเงินค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงโลจิสติกค้าปลีกแล้วก็ SME ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็การสร้างการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยเพื่อที่จะเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมนี้ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของวันแรกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับIMF World Bank Group Annual Meeting นะสำหรับการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะที่จะมีมาประชุมที่ประเทศไทยซึ่งถัดจากนี้คุณผู้ฟังในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกำหนดการเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังที่จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็การให้ข้อมูลกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็นานาชาตินะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ประกอบกิจกรรม SME หรือว่าสตาร์ทอัพต่างๆนะที่มีความสนใจนะคะก็สามารถติดตามรับฟังและก็รับชมได้ทาง Facebook ของทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีการถ่ายทอดการนำเสนอในส่วนของเวทีต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างทุกคนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
2: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอ
1: ห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
0: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
0: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะขอนิดหนึ่งสำหรับเวที IMF World Bank นะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวอื่นนะซึ่งเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจนะสำหรับเนื้อเรื่องของการนำศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ของเราค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือมโนรานั่นเองนะหรือที่เราเรียกกันว่าโนรานะซึ่งเป็นศิลป์สีสันด้านศิลปะแล้วก็นาฏศิลป์ของไทยของเราซึ่งเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ได้มีการนำขึ้นไปโชว์บนเวที IMF World Bank เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะซึ่งมีความสวยงามน้องคนนักที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็แสดงออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็เป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ของเรานะนำไปโชว์ให้กับพี่น้องชาวชาวต่างชาตินะคุณผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจนะได้รับฟังซึ่งดูแล้วมีความสวยงามแล้วก็เป็นการแบบต่างชาติปลื้มปริ่มค่ะคุณผู้ฟังชาวต่างชาติเองก็ชอบนะที่ได้เห็นการแสดงที่วิจิตรอย่างนี้ของประเทศไทยของเรานะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงโชว์ที่สวยงามอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรามาติดตามข่าวกันถัดมานะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในหลากหลายพื้นที่นะตอนนี้ก็ขี้คายลงนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ในส่วนของบางพื้นที่ที่ยังคงที่จะเตรียมในเรื่องของการดูแลกันไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงของช่วงนี้ปริมาณฝนก็ลดน้อยลงนะคะในส่วนของแต่ก็ในส่วนของปริมาณน้ำก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคอื่นกันบ้างนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นในโซนของกาญจนบุรีค่ะซึ่งก็ได้มีการติดตามนะคะจากทางนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะบัญชาการติดตามรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อที่จะเร่งเยียวยานะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะลงติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและก็ท่าม่วงค่ะเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็รับทราบความคืบหน้าการวางแผนการรับมือแล้วก็การแก้ไขปัญหาค่ะรวมไปถึงการนำข้อมูลกลับไปรายงานให้กับรัฐมนตรีได้รับทราบนะคะซึ่งทางนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคุณผู้ฟังซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดหาน้ำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะเพื่อจะรวมไปถึงศูนย์พักพิงที่เหมาะสมด้วยค่ะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและก็ทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของการประปานครหลวงนะเอ้ยขออภัยค่ะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ได้เร่งสำรวจในเรื่องของการดำเนินการขอบเขตการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการจัดสรรเพื่อที่จะครอบคลุมในพื้นที่ของกาญจนบุรีรวมไปถึงเทศบาลเมืองสองแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งพร้อมกันนี้ค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์นะคะก็ได้ฝากให้กับทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันปรับปรุงแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ให้ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่รวมไปถึงมีความคืบหน้ารวมไปถึงการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ลดความกังวลรวมไปถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับมาคืนสู่สภาวะปกติค่ะและในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายวรสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็ชื่นชมความเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกำชับขออภัยค่ะพร้อมกำชับทุกโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยต้องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะ
ทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายพรพิทยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวรายงานเนื้อเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยค่ะลงพื้นที่เพื่อติดตามแล้วก็ให้ความเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจากการคาดการณ์ปริมาณฝนและมีความหนาแน่นในพื้นที่ในห่วงนี้นะจึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่เพื่อจะเน้นย้ำว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ตามเพราะว่าวันนี้เราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้จะให้ตกน้อยลงก็ไม่ได้แล้วก็ห้ามไม่ให้น้ำป่าไหลลงมาในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่ได้สิ่งที่เราที่จะต้องทำนั่นคือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์นั่นเองค่ะด้วยการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะก็ได้ชื่นชมจังหวัดพังงาค่ะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมมากเลยสอดคล้องกับข้อสั่งการของนโยบายของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทุกพื้นที่มีการตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะในข้อเท็จจริงก็พบว่าสิ่งที่โชคดีของในระยะนี้ก็คือฝนที่คาดการว่าจะตกหนักวันนี้ก็ตกมาในประมาณที่น้อยก็คาดว่าสถานการณ์ที่คาดไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีค่ะทั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ฟังทางด้านนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เองก็ได้กำชับว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพนะจึงเน้นย้ำข้อสั่งการ3ด้านค่ะได้แก่ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการประสานข้อมูลจากกลุ่มปภ.แล้วก็กลุ่ม

การติดตามความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขในเรื่องของปัญหาโครงการสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพังงาค่ะอำเภอเมืองพังงาแล้วก็พร้อมทั้งกำชับโยธาธิการและผังเมืองของพังงานะคะในการสร้างแล้วก็รับรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนตลอดจนในเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็เสียงสะท้อนของประชาชนค่ะเพื่อให้แก้ไขปัญหาแล้วก็บริหารจัดการผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อที่จะสอดรับวิถีชีวิตแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการติดตามในส่วนของการแก้ไขปัญหานะคะในปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดพังงาเองก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องราวเหล่านี้กันบ้างนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะมาร่วมในส่วนของอุทยานค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมพังงาเซฟซิมิลานค่ะร่วมดูแลทะเลไทยนะก่อนที่มีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะนอกจากทางกรมอุทยานแล้วนะคะก็ยังมีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานค่ะซึ่งทางหมู่เกาะซิมิลานนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะพร้อมที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็จะมีการเก็บขยะริมหาดดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะแล้วก็คืนบ้านให้ปูเฉฉวนนะคุณผู้ฟังการปล่อยเต่าตนุกกลับคืนสู่ท้องทะเลด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการผลักดันจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำนะคะไม่ได้วัดกันเพียงที่จำนวนของนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่จะต้องมีความสำคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยและก็การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กันด้วยไปค่ะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนและก็ประชาชนค่ะเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรอันทรงคุณค่าของจังหวัดพังงาแล้วก็ส่งต่อความสวยงามของหมู่เกาะซิมิลานเนี้ยให้กับคนรุ่นถัดไปเพราะว่าซิมิลานค่ะไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพังงาเท่านั้นค่ะแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคุณผู้ฟังเป็นการร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะจากหลายๆฝ่ายนะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้คุณผู้ฟังจากจำนวนผู้ที่มาคงร่วมในกิจกรรมนี้นะก็ไม่ใช่น้อยเลยก็ถือว่าทุกคนค่ะก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนในหมู่เกาะซิมิลานของเราเพื่อที่จะสร้างความสวยงามนะคุณผู้ฟังเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนึกถึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคน อยากจะมานะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังและก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะคุณว่าเห็นภาพแล้วก็คือว่าอบอุ่นนะคะอบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่เราจะได้มีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วหลังจากวันที่15ก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคุณผู้ฟังอยากจะมาเยี่ยมชมในส่วนพื้นที่หมู่เกาะซิมิลานก็ยินดีค่ะเรามาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยกันค่ะแล้วก็มาร่วมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะมาติดตามกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็มีดังนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคกลางขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่ารวมทั้งฝน

0: ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลากเชิงเขาค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลให้ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะในเรื่องของการขับขี่รถหรือว่าในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะคุณผู้ฟังไปไหนก็พกร่มนะช่วงนี้เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยนะช่วงนี้ก็อาจจะมีโรคที่หลากหลายโรคนะอย่างเช่นโรคที่เป็นทางเดินหายใจนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาการไข้หวัดนะคะไอจามอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเราต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัดก็สวมแมสกันก็ได้นะคุณฟังอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะการที่เราใส่แมสป้องกันตัวเองเนี่ยก็เท่ากับว่าเรารักตัวเองนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้นผีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงท้ายของรายการนะคุณฟังสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทบังงานก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สทบังงานเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้นั้นนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นและเวลา 17:00 นถึง21นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ
8: ์นางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตเศษของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
10: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ในเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดี แล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
9: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
11: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
11: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15 เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
13: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนายเอกนิติธันปรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
15: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
16: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
17: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
18: นายระมันคารอุราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือสอจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มูซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลลาอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบ และปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันไม่ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทันีนัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายโมสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ขอแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนดอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงปราศตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เรดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอบาว1100โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้การสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Attitude และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของ Suari Sensei คว้าแชมป์เป็นสมัยแรก Academy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสะธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกาศการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส
ผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็ก

0: คนิกอีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.TH โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยเป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบโดรเมทาโซนและบูเดโซไนท์ยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยคือหากใช้สเตียรอยบนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยเมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันหยุดค่ะ13ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันสูงเลยค่ะเรามีทั้งช่องทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ค่ะออนไลน์เข้ามาติดตามได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะ LIVE สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองค่ะแล้วก็ช่องบ้านดำกบปบนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เรามากับทีมงานค่ะยังอยู่กับคุณตีวรรณชัยจิตทิวงนะคะแต่ว่าคุณตีอยู่ลงพื้นที่นะคะไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเดี๋ยวจะมารายงานบรรยากาศของการประชุม IMFให้ฟังด้วยค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมีทีมงานหลังบ้านนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงแล้วก็ประสานงานให้เราด้วยค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วจะเห็นบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะที่เป็นภาพด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประชุม IMF ซึ่งรวมประเทศผู้นำด้านการธนาคารนะคะด้านธนาคารเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะ191ประเทศด้วยกันค่ะแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาประชุมเนี่ยหมื่นกว่าคนนะคะ 15,000 กว่าคนแต่ว่าเห็นล่าสุดบอกว่าทะลุนะ 18,000 กว่าคนค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดการประชุม IMF 2026ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคุณตีค่ะคุณวรรณชัยจิตทิวงนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตีค่ะ
1: สวัสดีพี่กบสวัสดีท่านผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ข้างใน
0: จุดไหนคะ
1: ต้องบอกว่ามันมีหลายจุดที่ให้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปรับชมตั้งแต่เช้ามาแล้วแต่มาถึงเนี่ยตอนสายก็เป็นการลากบัตรนะคือเป็นเข้างานเนี่ยคือเขาจะกำหนดไว้เป็นระดับไปที่ไม่เหมือนกันนะก็ถือว่ามีการคัดกรองมีการเลือกอย่างที่จะเข้ามาเนี่ยผมที่เข้ามาเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับคือก็จะได้เห็นสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกเลยก็คือพี่สื่อมาทำข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นข้อมูลเรื่องที่แบบว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยมาร่วมงานกันนี้เป็นงานหลักหมื่นคนเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองซึ่งถือว่าเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่คึกคักที่สุดของหนึ่งเลยถ้าไม่รู้มาจะถึงเลยนะครับเพราะเป็นวันที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีการประชุมอย่างจริงจังหลังจากที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวานนี้แต่ประชุมวันนี้เนี่ยก็จะรวมเอาไว้ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมซึ่งเป็นคีย์สปีกเกอร์หรือว่าเป็นคนที่ขึ้นเวทีหลักๆนะครับผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะครับของชายและผู้หญิงประเทศแบบพวกเมกันแบบเมสเหมือนกันคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็จะมีจำนวนแรกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันค่อนข้างคึกคักในแต่ละชั้นก็จะเห็นได้ความสวยงามเห็นได้ความคึกคักต้องบอกว่าบรรยากาศโอโถงสวยงามแน่นอนที่จบที่ศูนย์เศรษฐกิจของเราในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับทราบก็คือว่าตลอดเป็นช่วงที่เราคิดว่าทีมพร้อมแค่ไหนใครจะได้ประโยชน์ในและงานนี้เนี่ยเราจะรับมือได้ยังไงในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆในปีนี้ก็เกิดว่าในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าอะไรต่างๆที่เราโชว์ออกไปสิ่งที่ประดับประดาอยู่ภายในนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของการประชุมเนี่ยเราทำค่อนข้างดีดีเลยทีเดียวครับพี่กบ
0: เห็นบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็จะมีเป็นโซนด้วยใช่ไหมคะจะแบ่งเป็นโซนว่าจะมีกิจกรรมมีนิทรรศการด้วยคุณตีได้แวะไปชมบรรยากาศของนิทรรศการไหมคะ
1: นิทรรศการเขาใช้คำว่าพาวิเลียนไทยพาวิเลียนก็จะแบ่งเป็นโซนทั้งในส่วนของทางราชกรณียกิจนะครับของในหลวงราชการที่9ของเราแล้วก็ในส่วนของนิทรรศการด้านของ circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนิทรรศการด้านศักยภาพ business หรือสาธารณสุขแล้วก็อาหารของไทยคือในสามส่วนหลักๆนี้เป็นนิทรรศการที่ทำได้สวยงามแล้วก็นำเสนอจุดเด่นจริงๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่งานนี้เราอยากจะเห็นเราอยากจะให้ มีโฉมสู่สายตาชาวโลกทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากครับซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคืออาหารไทยที่สุด
0: อ
1: าหารไทยซึ่งเป็นลักษณะของอาหารชุมชนท้องถิ่นซึ่งปรุงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาก็เอามาแสดงให้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยพอเอามาแปรรูปแล้วไปขายต่อต่างประเทศเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่เป็นบ้างผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามีแบรนด์ที่น่าสนใจและมีอาหารที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจริงๆนะซึ่งไปติดต่อชาวโลกแล้วไปชิมนะอยู่ที่ยุโรปไปวางอยู่บนเชลในเบลเยียมอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากก็ได้ไม่รู้เห็นในตรงนี้แหละแล้วก็ได้เห็นฟังชิมฟู้ดอาหารถึงอนาคตนู้นอนาคตแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ถึงกระเพราต้มยำกุ้งนะที่เกิดท
0: ั
1: ้งฝั่งทุกคนแต่มันจะเป็นอาหารที่มันแพ็กเกจอย่างดีแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอาหารที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาจับเอาความเป็นท้องถิ่นชุมชน
0: ค่ะ
1: เอาไปเป็นนวัตกรรมมาเรียนกันนี่คืออนาคตของมันเห็นมันทำให้เราเห็นว่าเออไปเราอย่าจะต้องขยับตัวตลอดเวลาจะหยุดนิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราเด่นก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติให้กับนวัตกรรมแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาหารแห่งอนาคตของเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงเข้าถึงตลาดโลกได้มากนอกจากนั้นครับนิทรรศการพาวิเลียนด้านราชการยุติธรรมก็จะได้เห็นว่าในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยครับมีคุณูปการหรือว่าจึงมีพระมหากรุณาธิคุณครับในการที่ได้บังเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่ทั่วโลกก็ได้รับรู้แล้วแล้วก็มีหลายประเทศที่น้อมรับแล้วก็ปฏิบัติอยู่ด้วยว่าเป็นตลาดหนึ่งที่มีคุณค่าในการที่จะส่งเสริมให้ผู้คนนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นครับเพื่อจะเห็นว่าโครงการพัฒนาโครงการในก็จะดำเนินทั้งหลายของพระองค์ท่านนะครับต้องมานำเสนอสู่สังคมชาวโลกในแบบไหนอย่างไร
0: ม
1: ีเรื่องที่เห็นแล้วก็ต้องน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้เนี่ย190ประเทศเขาจะได้เห็นเลยว่าเมืองไทยเราโชคดีเป็นไงที่มีในหลวงราชการที่1ที่ได้ก่อกำเนิดโครงการทั้งหลายในภาคการเมืองครับที่มีประโยชน์จริงๆและจับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สถานการณ์ที่เรากำลังเรียกหาความมั่นคงความเสถียรของภูมิภาคของความเป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ถึงการกักตัวเนี่ยที่ต้องการที่จะสู่จุดยืดหยุ่นที่จบดังนั้นตรงนี้เราถือว่ามีเช่นการที่มาดูนี้สนุกสนานแล้วก็น่าเพลิดเพลินจริงๆเนี่ยยังไม่จบก็มีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่จบนี่ก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติวิทยาการประภาสขึ้นประเทศไทยกับของ IMF กับรองเลยตรงนั้นบนเวทีครับที่จบซึ่งผมตั้งตามที่จะไปดูหน่อยว่าท่านจะคุยกับใครท่านจะแอดเลสตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยอย่างไรแบบไหนมีสมาชิกติดในจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการในการช่วยวาระหรือช่วยในการที่จะทำให้โลกอะไรเนี่ยครับเคลื่อนต่อไปในนามของ IMF และเวดังเนี่ยอย่างไรบ้างมันก็จะเป็นบทบาทที่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะช่วยโลกอย่างไรซึ่งงานนี้ท่านรองนายกนิติก็เตรียมการที่จะสื่อตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสื่อสารมวลชนชัดเจนมากที่สุด
0: ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วจากที่สังเกตเนี่ยสังเกตไหมคะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจเรื่องนิทรรศการในมุมไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ใช่ครับสื่อต่างชาติให้ความสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เหมือนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นในเชิงวัฒนธรรมในเชิงความสร้างสรรค์หรือนะครับหรือจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของความบันเทิงเรื่องของการท่องเที่ยวรถตุ๊กตรงนี้นะครับเป็นเหมือนไทยนะครับหรือจะเป็นภาพยนตร์ไทยในมุมนี
0: ้
1: และที่สำคัญก็คือโครงการในการดึงตะกอนไทยที่แบบของไทยอันนี้อาจจะเป็นซอฟต์แวร์จะบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เพิ่งจะทำงานขึ้นมาก็ได้เพรา
0: ะ
1: ว่าผู้หน่วยประสบกับไทยที่แบบสมควรแล้วเราเนี่ยมีนวัตกรรมเรียนรู้จากบทเรียนจากความเสียหายแล้วก็มีนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมชาวโลกได้ว่าการบริหารจัดการน้ำของเราการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศของเรายกตัวอย่างที่เชียงใหม่ซึ่งน้ำท่วมหนักที่สองปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการเอามาโชว์นะว่าเชียงใหม่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างไรในการทำให้สร้างกรอบป้องกันกลไกในการป้องกันภัยพิบัติต่อไปในบางที่มากเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ชาวต่างชาติก็อยากจะรู้เหมือนกันน
0: ะ
1: ว่าทุกประเทศเนี่ยประสบกับปัญหาภัยพิบัติแล้วก็สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ไปตามๆกันแล้วก็ไปเชิญในระดับเดียวกันด้วยถ
0: ึ
1: งตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางเราจะเห็นว่าคำว่าเรสซิเลียนจริงๆคือคำว่าการปรับตัวการอยู่รอดค
0: ือ
1: สามารถในการรับมือเรื่องเลวร้ายที่เราเห็นเนี่ยมีดีอย่างไรแค่ไหนจะเป็นโอกาสที่จะได้โกชาเล่ขึ้นในนี
0: ้ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุด
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เข้มข้นอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ละของการประชุม IMF นะคะวันนี้ฝั่งไทยเองก็มีคิวบนเวทีด้วยใช่ไหมคะที่จะขึ้นไปพูดคุยนะคะ3จุดด้วยกันคุณตีได้แวะไปสักจุดหรือยังคะช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรและช
0: ่
1: วงบ
0: ่
1: ายจะเป็นคนไทยรูปแบบงานจะเป็นแบบนี
0: ้
1: ช
0: ่
1: วงเช้าเป็นเรื่องของโลกเขาคุยกันไอเอฟเขาคุยกันเร
0: ื่อง
1: ของเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาประเทศอังกฤษ
0: า
1: เขาคุยกันนะฮะเรื่องของตอนบ่ายเป็นเรื่องที่ไทยจะเข้ามาแทรกจะมีตัวแทนของคนไทยจะเข้ามาแบบนี้และจะเป็นเช่นนี้ทุกวันน
0: ะ
1: ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงทั้งหลายของไทยโดยวันนี้วันแรกเนี่ยนะก็จะเป็นกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพและท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะลงสนามเองเลยนะฮะเป็นการประเดิมก่อนเก็บมือก่อนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ตอนบ่ายเนี่ยผมเตรียมการที่จะเข้าไปดูแล้วดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยเข้าไปพูดบนเวทีพร้อมกับประธานไอเอ็มเอฟแล้วก็ผู้อำนวยการของ World Bank ด้วยนะก็จะได้เห็นว่าไอเอ็มเอฟและ World Bank ในวันนี้ที่เคยมีคุณอุปการกับเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาสังคมของเรามาโดยตลอดบทบาทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคที่เราไม่ได้ต้องการเงินสนับสนุนมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเราต้องการคุณเพื่อชาญและการเทรนนิ่งต้องการอะไรต่างๆที่มันเพิ่มสมองมากกว่านั้นอีก
0: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะได้เห็นแล้วว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีความผันผวนและเป็นหายเยอะแยะอย่างเงี้ยเราจะใช้กลไกของโลแบงก์ไอเอฟอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือขั้นตอนการที่การจัดประชุมครั้งนี้ในไทยน่าจะสอดบทเรียนและเรียนรู้ได้ที่สำคัญในฐาน
0: ะ
1: ที่เราต้องการโมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศนี่จึงเป็นเวทีที่ผมเองก็รออยู่เหมือนกันว่าเป็นไงนี้ใครเข้ามามึงอยู่แบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงเช้านี่มีอินเตอร์สูงมากนะฮะก็อาจจะได้เห็นว่าเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเดียวจุดแพลตฟอร์มที่ให้กลุ่มต่างๆหรือที่โลกหรือที่มันมีกันม
0: ัน
1: เป็นที่ผมมองเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะเห็นว่าเขาสนใจหรือมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างในบริบทของโลกก็เหมือนว่ามองไปข้างนอกในช่วงเช้ามองไปข้างนอกช
0: ่
1: วงบ่ายก็คือมาดูข้างในเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ได้ด้วยว่าจบเครื่องครับพี่กบ
0: ในการเดินทางไปเมื่อเช้านี้บรรยากาศโดยรอบที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะเดินทางสะดวกสบาย
1: การเดินทางสะดวกสบายรับ
0: เป็นวันหยุดด้วยวันนี้ค่ะ
1: เป็นวันหยุดด้วยแล้วถ้าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยก็จะมีการเวิร์กฟอร์มโฮมนะ
0: ถู
1: กต
0: ้
1: องร่วมมือ
0: ช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมค่ะ
1: การจราจรก็น่าจะไม่น่าจะยากลำบากนี้แต่ทีนี้เนี่ยใครที่คิดจะมาที่นี่แล้วก็มาจอดรถในบริเวณนี้ต้องลืมไปเลยเพราะเขาไม่ให้มีการจอดรถใดๆเลยนะที่เกิดต
0: ้
1: องนั่งรถที่ดินมาเท่านั้น
0: เดินทางมาได้แต่ว่าให้นั่งรถโดยสารสาธารณะ
1: รถโดยสารมันก็ได้แล้วก็มาลงบริเวณที่หลายรอบแล้วก็อาจจะนั่งรถใต้ดินมาที่สถานีนะครับอย่างที่เองเนี่ยจอดรถไปที่สถานีรถไฟฟ้าที่ไม่ดินเพชรบุรีอยู่เช่นกันรถแอร์พอร์ตบุรีไปถึงบริเวณนั้นก็จะมีพื้นที่จอดรถฟรีนี่เป็นเคล็ดลับเป็นฟรีจอดได้ยาวๆแล้วก็นั่งรถไฟมาสองถึงมาถึงที่นี่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่น่าจะโอเคเลยครับการเดินทางก็ถือว่าเรื่องที่จบแล้วก็มีรถมีความสะดวกผู้ที่เข้ามาเดินทางดีแล้วก็แต
0: ่
1: เป็นช็อปปิ้งบ็อกซ์นี่นะครับผมส่งผู้คนไปมานะใครที่อยู่โรงแรมไหนมีที่จะทุกโรงแรมเลยนะ
0: ค่ะ
1: สะดวกมากครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้บรรยากาศก็น่าจะคึกคักนะคะเพราะว่าวันที่2ของการประชุมแล้วก็จะมีเห็นคุณตีบอกว่ามันจะมีจุดเวทีสำคัญสำคัญนะคะที่แต่ละวันเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีต่อเนื่องกันค่ะแต่ว่าในความสำคัญในวันพรุ่งนี้คุณตีอยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าวันนี้เก็บนี่มีโปรอีกที่อาจจะมองต่อเพราะว่าเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะที่เป็นเธอเองยังต้องเผยโฉมแม้ในเรื่องของอื่นวันนี้เป็นเรื่องของการทำเงินโดยเฉพาะเองก็ถือว่าเป็นการประเดิมวันแรกแต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องการเงินจะมีเรื่องของความยั่งยืนมีเรื่องของเกษตรเรื่องของอาหารเรื่องที่จ
0: บ
1: มีเรื่องของการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเร
0: ื่อง
1: ของไอที AI พราะนั้นงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเท่านั้นมันเป็นทุกเรื่องของที่เกี่ยวกับการพัฒนาเลยก็เรียกได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีหมวกแบบนี
0: ้
1: เชื่อว่าเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมจะเก็บไปพูดแล้วไปเล่าต่อในรายการพิเศษที่เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีไปพูดคุยต่อในที่สุด
0: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรายการพิเศษของเราเนี่ยคุณตีวรรณชัยนะคะกับคุณจ๊อบทรงพลเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยสามารถติดตามได้นะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตเรื่องราวเนี่ยติดตามได้นะคะแต่ว่ารายการอื่นๆก็ยังคงมีนะอย่างเช่นรายการตีของรายการข่าวยามเช้าก็จะอยู่ในช่วงตีของร้องข่าวหรือแม้แต่บันทึกสถานการณ์หมุนตามวันนะคะแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีเราก็จะนำเรื่องราวของ IMF นะคะในแต่ละวันเนี่ยนำเสนอด้วยรวมไปถึงข่าวภาคหลักๆของวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยค่ะคุณตีจะฝากถึงเรื่องของการประชุมใครจะเดินทางหรือว่าจะติดตามยังไงบ้างคะ
1: ก็ฝากแบบนี้ดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พบเจอหรือว่าต้อนรับผู้ที่เป็นชาวต่างชาติในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแสดงไมตรีจิตแล้วก็แสดงความน่ารักในแบบไทยแสดงความเป็นธรรมชาติในแบบคนไทยผมคิดว่าคนที่มาประชุมที่มี191ประเทศที่จบหมื่นกว่าคนนี่นะฮะยังตอนนี้เขามาอยู่ในกรุงเทพมหานครในตาโรงแรมแบบเหมือนทั่วไปเลยนี่นะครับเชื่อได้ว่าหลายท่านคงจะมีโอกาสได้เจอคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มแย้มนะฮะแล้วก็เวลคัมเข้ามาอีกรอบนึงนะผมเชื่อได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเอาอะไรไปเล่าต่อดีๆอีกเยอะเลยเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่ดำเนินตำแหน่งระดับสูงๆของชาติเอกชนเนี่ยว่ามีอิทธิพลสูงมากในการที่จะไปส่งต่อแมสเซจทั้งหลายหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในภาพหมวกที่จำที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่างานนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงเรื่องนั้นออกไปสู่สาธารณชนโลกนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินและการพัฒนาเนี
0: ่
1: ยเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่สร้างความหวังใหม่ๆให้กับเราได้นะฮะบอกไปในใครที่ไม่เคยส่งออกไปต่างประเทศเขาที่ไม่เคยพบหนูช้าฉีดกับชาวต่างชาติไม่แน่ของความเร็วทีนี้จะเป็นการเปิดกล้องให้ท่านได้เห็นเข้ามางานฉีดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะนี่คือการเปิดตาระดับโลกจริง
0: ๆที
1: ่เราจะดึงเอาต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณต่อคุณตีนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในจุดที่ประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเวทีด้วยนะคะเป็นเวทีที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักเชิงนโยบายเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเวทีเรือธงของกระทรวงการคลังด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพี่กบนี่คือไฮไลท์ก็บอกเป็นไฮไลท์ประจำการประชุมครั้งนี้เลยว่าต้องเนาะหมดแบบนี้เลยนะครับได้ครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณตีจะได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็กลับมาพบกับคุณตีได้ใหม่นะคะอาจจะเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่ารายการพิเศษอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตีมากค่ะคุณวรรณชัยจิตทิวงนะคะทีมงานของเราเองค่ะลงพื้นที่วันนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะ
1: ขอบคุณพี่กบขอบคุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะประเทศไทยเองก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะ3จุดหลักๆที่ฝั่งไทยนั้นมีคิวที่จะขึ้นเวทีด้วยนะคะระหว่างประเทศเนี่ย3จุดในวันนี้นะคะจุดแรกก็จะเป็นทางด้านของคุณคัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยซึ่งมีกำหนดร่วมเวทีในช่วงเช้าไปแล้วนะคะกับวีอนันทานาเกสวารันที่ปรึกษาเศรษฐกิจหลักของอินเดียนะคะแล้วก็มีคุณจอห์นเดนตันนะคะเลขาธิการหอการค้านานาชาติว่าด้วยเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะซึ่งเวทีนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วในช่วงเวลา 11:30 นถึง 12:30 นที่ผ่านมาค่ะที่ห้อง G22 นะคะส่วนจุดที่2จุดนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีที่ทางด้านของคุณปิยชาติอิสระภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของแบรนดี้ นะคะแล้วก็เข้าไปประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลา 11:45 นถึง 12:15 นนะคะที่ห้อง G16 ส่วนจุดที่3นะคะไฮไลท์ของวันนี้อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่คุณตีตอนนี้น่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลานับถอยหลังแล้วค่ะ 13:30 นถึง 14:30 นก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนี้นะคะที่ห้อง G01 ซึ่งเป็นเวทีที่การประชุม IMF จะมีการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจฉบับล่าสุดด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณตีอาจจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าปิดท้ายแองเกิลไทยด้วยการสัมมนาพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะที่ห้อง G17 ซึ่งตามกำหนดเนี่ยระบุว่าจะสะท้อนบทเรียนด้านนโยบายแล้วก็ด้านสถาบันการปฏิรูปที่ทำให้ไทยนั้นผ่านแรงกระแทกแบบซ้ำๆนะคะมาได้ผ่านมาได้แบบไหนนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะคะเมื่อปี2534นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะสำหรับการประชุมสำหรับการประชุม IMF นะคะประเทศไทยเองก็ผลักดัน4เสาหลักในการหารือครั้งนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วก็ AI นี่แหละค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะส่วนด้านที่2นะคะหลักสำคัญก็คือการสร้างงานแล้วก็เสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันเศรษฐกิจของโลกค่ะส่วนเสาหลักที่3นะคะเป็นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่คุณตีได้ยกตัวอย่างไปนะคะเรื่องของเชียงใหม่นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะส่วนด้านสุดท้ายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนในเรื่องนี้เองนะคะก็จะรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของแรงงานการคลังระบบสาธารณนาสุขไทยแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอยู่บนเวทีในการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งวันนี้วันที่2แล้วค่ะสำหรับการประชุมการประชุมนี้จะมีไปจนถึงวันที่18นะคะ18ตุลาคมนี้แล้วก็ใครที่จะติดตามนะคะรายการพิเศษของเราอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีรายการพิเศษนะคะเกาะติดเรื่องของการประชุม IMF นะคะก็มีคุณทรงพลชูเวศแล้วก็มีคุณตีจิตติพงศ์วรรณชัยจิตติวงศ์นะคะคุณวรรณชัยนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักเลยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานของเรานะคะยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเวทีในการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรื่องของนโยบายเรื่องของประสบการณ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีผู้นำด้านธนาคารนะคะเกี่ยวกับธนาคารนี่แหละค่ะมาร่วมประชุมมีผู้นำหลากหลายประเทศนะคะ191กว่าประเทศนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้หมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะกำหนดแนวทางในการรับมือความท้าทายใหม่ของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะมี AI เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่ในประชาชนทั่วไปก็ตามนะคะเรื่องการเรียนการสอนทุกวันนี้เขาก็นำ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของ AI สำคัญนะคะระดับโลกเลยแล้วก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเจอเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศเช่นกันนะคะแต่ว่าคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายซึ่งในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่เนี่ย ก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติหลายพื้นที่แล้วนะคะบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งสำรวจความเสียหายยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อรับเงินเยียวยาแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาฟื้นฟูก็เดินหน้าต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะเรื่องของข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ข่าวสารอื่นๆเราจะมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

13:32นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้กบสุกัญญาก็ยังคงทำหน้าที่อยู่หน้าไมค์นะคะเสิร์ฟข่าวแล้วก็ข่าวสารวันนี้นะคะก็จะมีหลายเรื่องราวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็จับตาติดตามเรื่องของการประชุม IMF ด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกของการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะมาจนถึงช่วงเย็นแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยมาเปิดช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะเสริมพลังประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านเองได้เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการจัดควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยมีทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของสสช.นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกด้วยนะคะธนาคารกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยก็จะมีประธานคือคุณอาเจบังกานะคะแล้วก็เลขาธิการสสช.ก็คือคุณอนุดนุชาพิชยนันท์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวนะคะในการเปิดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าในการประชุมประจำปีในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้ถึงเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการที่จะให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการที่จะรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนก็คือโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยแนวคิดนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษค่ะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาก็จะสะท้อนให้เห็นหลักความพอประมาณมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และก็คุณธรรมนะคะซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากค่ะท่านนายกเองนะคะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างเมื่อวานนี้12ตุลาคมไปจนถึง18ตุลาคมค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะคะแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ย191ประเทศกว่า 15,000 คนค่ะซึ่งทั้งผู้ที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเงินหรือแม้แต่ผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคเอกชนนักวิชาการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกค่ะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ขณะที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะในงานเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพระราชดำริแล้วก็แนวทางการพัฒนาของไทยให้ผู้ร่วมงานจากนานาประเทศเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็สะท้อนแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็สังคมของคนไทยค่ะซึ่งก็จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับ
วันนี้นะคะเป็นวันที่2 13ตุลาคมนะคะเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณตีไปแล้วซึ่งคุณตีอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็รายงานเข้ามานะคะว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะกับสื่อเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่อยู่ในงานนี้นะคะนิทรรศการเนี่ยก็เป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันค่ะส่วนในวันนี้ค่ะ13ตุลาคมซึ่งในทุกๆปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันที่คนไทยนั้นพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งเมื่อเวลา 8:30 นาทีนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนวมินทรมหาราชนั้นตรงกับ13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำริซึ่งเราเองก็จะได้เห็นได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพการจัดการเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าไม้แล้วก็ยังมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ในการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดนิทรรศการไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการประชุม IMF นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันมากมายเลยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะการประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมก็จะมีเวทีเสวนาหลักของธนาคารโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังแล้วก็รายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งคุณตีอ่ะก็บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยความแตกต่างก็จะแยกกันไปนะคะหัวข้อก็จะไม่ซ้ำกันเลยส่วนในวันพฤหัสที่15ตุลาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันระดับรัฐมนตรีร่วมกันค่ะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะก็จะมีการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะเลยนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะส่วนในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมจะเป็นการประชุมคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF นะคะเพราะฉะนั้นวันที่17-18ตุลาคมนะคะสามารถติดตามได้เพราะว่าวิทยุแห่งประเทศไทยเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะในช่วงเย็นค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม IMF ก็จะมีพิธีปิดแล้วก็แถลงข่าวสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ประเทศที่ในระดับโลกนะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็คือซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการประชุมนะคะทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาได้มีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็การขยายตัวเห็นบอกว่าจะสามารถขยายตัวได้ 2.1% โดยได้อานิสงส์จากการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับ AI นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการรายงานแบบฉบับเต็มประจำเดือนตุลาคมนะคะเป็นการประมาณการเศรษฐกิจโลกแล้วก็ประเทศสมาชิกโดยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปี2569เนี่ย IMF เขาคาดการณ์แบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ 2.1% แล้วก็จะดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 2.2% ในปีหน้าคือปี2570ค่ะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% แล้วก็จะลดลงนะคะแนวโน้มดีลดลงเหลือแค่ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าประเทศไทยนั้นผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ IMF เนี่ยเขามีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งก็ถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% ทีนี้ในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะซิลวาน่าเทนเรโรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินของ IMF เนี่ยก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและก็ฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีมาตรการรองรับความเสี่ยงแล้วก็การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยคาดการว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวได้ถึง 3.1% ในปี2026คือปีนี้แล้วก็ขยายตัว 3.4% ในปี2027คือปีหน้าค่ะด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะสู่ระดับที่ 4.7% ในปีนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทยอยลดลงมาในปีหน้าอยู่ที่ 4.1% นะคะนี่คืออัตราเงินเฟ้ออันนี้คือภาพรวมนะคะที่มีการรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะถือว่าเป็นวันที่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเชิงตัวเลขเนี่ยมากที่สุดในของสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลังจากวันแรกเนี่ยเน้นเวทีเชิงเรียกว่าเวทีเชิงประเด็นว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ตลาดแรงงานนะคะแต่ว่าพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวเลขมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของระหว่างประเทศของโลกด้วยแล้วก็ของไทยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ในช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย IMF มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานมาแล้วนะคะฉบับของเดือนตุลาคมที่กบได้รายงานไปนะคะซึ่งเป็นรายงานที่การประเมินแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกซึ่งพร้อมประมาณการเศรษฐกิจรายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าที่กบนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสรุปออกมาแล้วนะคะซึ่งมีการปรับประมาณการครั้งสำคัญเนี่ยถัดจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาต่อเนื่องในช่วงเวลา 10:15 น.ถึง 11:00 น.นะคะในการประชุม IMF เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานด้าน Global Financial นะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางของระบบการเงินของโลกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะตลาดการเงินนะคะการเงินหรือว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่จุดเปราะบางบางช่วงบางจุดที่เป็นระบบนะคะเขาก็มีการรายงานออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาในช่วง 10:30 น.ที่ผ่านมานะคะที่ห้อง G24 ก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะซึ่งก็จะมีการแถลงนะคะในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะต่อสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วนะคะ

พูดถึงเรื่องของการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะในช่วงฤดูฝนในปีนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทุกหย่อมหญ้านะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะก็เลยได้มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดด้วยค่ะซึ่งก็จะเข้าไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่จำเป็นนะคะระหว่างใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภาระหนี้เดิมๆด้วยซึ่งพอน้ำท่วมมาปุ๊บนะคะทุกอย่างมันหยุดชะงักหมดเลยทีนี้ภาระหนี้สินเนี่ยหนี้มันต้องใช้เนาะหนี้ใช้เป็นรายเดือนนี่ในระบบใช้เป็นรายเดือนแต่เราคนที่เจอน้ำท่วมเนี่ยไม่มีรายได้เข้ามารายได้หยุดชะงักเพราะฉะนั้นปัญหานี่ยังคงอยู่แล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้มีเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านนะคะรวมไปถึงเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้วยค่ะโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะคะก็จะมีธนาคารธกส.ธกส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังมีธอส.ธอส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มาตรการพักชำระหนี้ส่วนธนาคารออมสินค่ะเข้ามาดูแลในเรื่องของสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็พักชำระหนี้มาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการนะคะส่วนธนาคารทอทนะคะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการส่วนทางด้านของทสนบสยค่ะบสยนะคะก็พักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบกสเขาเข้ามาช่วยแล้วก็มีทสนนะคะแล้วก็ทพวด้วยนะคะก็เข้าช่วยเหลือพวกกิจการต่างๆนะคะฟื้นฟูกิจการสำหรับผู้ประกอบการนะคะใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารไหนลองติดต่อเข้าไปดูด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ประสานงานเนิ่นๆนะคะกระทรวงการคลังเองก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อที่จะเป็นจุดกลางที่จะรับเรื่องหรือว่าให้ข้อมูลมีการประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถติดต่อได้ค่ะที่สายด่วนนะคะ1689ค่ะ1689กด1หรือกด4ก็ได้ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจอยากจะปรึกษาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อต่างๆหรือว่าต้องการกู้เพื่อที่จะมาซ่อมแซมมาเป็นทุนรอนนะคะก็ติดต่อได้ค่ะ1689หรือจะ walk in ไปก็ได้นะคะ1689โทรได้นะคะกด1หรือกด4ก็ได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันเวลาราชการนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังเองนะคะก็ประสานงานมาแล้วนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เร่งดำเนินการทันทีนะคะคุณผู้ฟังส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีใครที่อยู่ทางโซนปราจีนบุรีก็ทักทายกันมาได้นะคะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยน้ำลดลงหรือยังนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังแล้วก็เหม็นเน่าด้วยนะคะทางภาครัฐเองก็จะเร่งช่วยเหลือตามที่ได้ร้องขอมาด้วยนะคะคุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิสมัยนะคะทักทายกันได้นะคะคุณสุเทพแล้วก็คุณนิคมนะคะคุณนิคมคุณพริกอเนกพริกไทยใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณรจนานะคะคุณรจนาวันนี้ใครหยุดบ้างนะคะใครหยุดแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวไหนนะคะไปทำบุญหรือเปล่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าทักทายกันมาได้ค่ะฝนตกหรือเปล่าด้วยนะคะวันนี้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อช่วงสายมาจนถึงก่อน

0: ข้ารายการนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่เริ่มครึ้มๆมาแล้วนะคะดูจากทรงๆไปแล้วเนี่ยพี่ทุนชัยฝนมายังคะยังไม่มาไม่มีแนวโน้มว่าจะมาใช่ไหม นะคะอ่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะมาอัปเดตเรื่องของผู้ประสบภัยที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะนครนายกด้วยนะคะคือต้องส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เจอปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ฟื้นไปแล้วบ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังคงที่จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปด้วยนะคะก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีคณะพร้อมด้วยทางด้านของเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยนะคะเพื่อไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงด้วยค่ะเพื่อที่จะนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็จะมีทางด้านของคุณชนาทิพย์โคกมณีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นกันนะคะไปพร้อมกับคุณสุภมาศแล้วก็คณะค่ะไปที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะไปมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็ให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ยังไปที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะก็จะมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะคุณชานนท์วาสิกสิรินะคะแล้วก็ยังมีท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะในพื้นที่แล้วก็ทีมงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดระบายน้ำที่หมู่บ้านสวนแสนสุขนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ก่อนที่จะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็กำชับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะครอบคลุมตั้งแต่คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือแม้แต่คนที่ยังติดอยู่ที่บ้านนะคะโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนนั้นเดินทางออกมาร้องขอความช่วยเหลือเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นก็ท่านเองก็ย้ำนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเรื่องของการจัดเก็บขยะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมานะคะสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะก็จะมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำความสะอาดชุมชนแก้ไขปัญหาขยะสะสมหรือแม้แต่กลิ่นการส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียกลิ่นขยะแล้วก็สุขอนามัยค่ะพร้อมกับเร่งการสำรวจความเสียหายความต้องการของแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะวางแผนการช่วยเหลือแล้วก็รองรับประชาชนที่จะกลับเข้าไปสู่บ้านนะคะส่วนทางด้านของถนนเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายก็ได้มีการประสานหน่วยงานภาครัฐนะคะที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงขั้นตอนเอกสารต่างๆหรือแม้แต่จุดติดต่อขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนพร้อมกับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยนะคะผู้ที่เดินทางลำบากเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการช่วยเหลือได้ครบนะคะแม้แต่บางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วก็ตามนะคะแต่ภาระของประชาชนยังไม่จบหลายครอบครัว ก็ยังต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายซึ่งคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเข้ามาช่วยเหลือดูแลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและก็ช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนบางพื้นที่นะคะก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจเร่งให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะส่วนใครที่พอน้ำลดแล้วนะคะก็เร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าในหลายจุดในบางบ้านเนี่ยน้ำท่วมขังนานเกิน10วันอย่างเงี้ยความเสียหายโดยเฉพาะความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องคลีนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือยังไงเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะอันดับแรกเนี่ยใครอยู่ในเขตอำเภอไหนจังหวัดไหนก็แจ้งผู้นำชุมชนก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะสานต่อนะคะความช่วยเหลือไปสู่ระดับบนๆต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:58 นาทีวันนี้รายการทุกทิศถิ่นไทยดิฉันสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทีมงานคุณทุนชัยคำรอดและคุณสุวิทย์สมนัสและก็ทีมงานห้องส่งนะคะ Facebook Live คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
2: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมา
1: แ
2: ล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
1: นั่นแหละครับ
2: ดังนั้นต้องทำคืนนี้
1: ต้องทำคืน
2: ทำเดี๋ยวนี้
1: ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได้
2: ครับ
1: คิดเป็นล้านก็ไม่ได
2: ้
1: นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
2: ครับ
1: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
2: ์
1: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
2: มันเอาไปทำอะไร
1: เอาไว้ที่กระพุ้งแก
2: ้
1: ม
2: อมไว้ก่อน
1: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะพอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวแล้วอมเคี้ยวแล้วอมนะทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
2: มา
1: ออกมากินแล้วกลืน
2: โอ้มันเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
2: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
1: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
2: อมไว้ก่อนค่อยกลืนค่อยก
1: ิน แล้วค่อยเอามากิน
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วมนะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
2: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะค
2: ุ
1: ณผ
2: ู้
1: ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
2: น้ำบินดอนเมือง
1: ก่อนมาถึงดอนเมืองอะ
2: ก่อนใช่ไหม
1: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละผันน้ำเข้ามาในที่ส่วนพระองค์เลยนะนั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นบินอยู่สุราษฎร
2: ์ใช่ฮะ
1: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
2: ใช่ฮะที่ชุมพร
1: เจอน้ำท่วมไหม
2: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะ ไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ติดตรงนั้น
2: ติดตรงนั้นเลย
1: นะมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงน
2: ั้
1: น
2: ไปไหนไม่ได้
1: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
2: ่
1: เป็นแก้มลิง
2: ครับ
1: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตักแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมาเนี่ยผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
2: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแล้วตอนนั้นนะคร
1: ับ
2: สำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ
1: ่ใช่
2: เก็บกักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
1: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
2: ครับ
1: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผมอะ
2: ยังไง
1: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่ เพราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมกระท่วมในตัวบ้านดอน
2: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
1: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
2: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
1: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานี
2: ใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
1: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปีลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลองไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
2: โอ้โหนานมากเลยนะ
1: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
2: ครับ
1: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้งพอไอตอนน้ำมามันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือน
2: ครับ
1: พอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแล้งกี่เดือนแล้งกับท่วม
2: แล้งพอกันเลย
1: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะนั้นปักใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
2: ครับไปทำอะไร
1: อยู่ไม่ได้ไง
2: โจรไม่มีอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
1: อาชีพมีย
2: ังไง
1: คือขโมยวัวเพื่อน
2: โอ
1: ้ นึกว่าอาชีพมี
2: หลักหน้าหลัก
1: อาชีพหลักเลยนะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
2: แลกกัน
1: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกเนี่ยนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่ว
2: ม
1: พระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิดที่ไม้เสีย
2: บ
1: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอนกทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
2: เยอะอยู่นะถ้าเอาจริงๆเนี่ย
1: นับจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
2: ๆเอ้าหรอ
1: ลิงตัวน้อย
2: ๆ
1: แก้มน้อย
2: ๆมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
1: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตร
2: เ
1: พราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เอาเข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
2: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่า
1: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้ม
2: ครับ
1: นะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
2: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
1: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
2: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะน้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่าง
1: ๆใช่ต้องดูด้วยครับเพราะแม้มันจะมีการกีดขวางเส้นทาง
2: นั่นนะ
1: นี่ในบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร่
2: นะไปเลยครับพี่ถนอม
1: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
2: ครับ
1: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
2: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
1: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคยักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
2: ครับ
1: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
2: โอ้ใหญ่จริง
1: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
2: ี่
1: ยที่มีปัญหาเน
2: ี่
1: ยคูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
2: ิ
1: ร่มเกล้าไปออกไฮเทราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมืองคือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลาดกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2อย่างน้องบิน
2: ยังไงฮะ
1: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดนึง
2: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่น
1: ี
2: ้สะพานยาวๆตรงนั้น
1: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเข้าเวรคืนที่ดิน
2: ครับ
1: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้บอกไหมนี่คือเวรคืนนะ
2: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
1: ใช่
2: มาน
1: ะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
2: ครับ
1: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
2: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
1: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าบินจะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
2: ม
1: บินจะต้องถมกี่เม็ดครับ
2: โอ้โหเพราะว่าเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะครับ
2: 3เม็ดเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: โอ้
1: ไม่ต่ำกว่า3เม็ดที่จะต้องถมนะ
2: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
2: ก็อย่างนั้น3เมตร3เมตรอ่ะ
1: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
2: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
1: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่ที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
2: ครับ
1: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
2: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
1: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกมั้ย
2: ครับ
1: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
2: ครับ
1: กับ2ก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองคร
2: ับ
1: ผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได
2: ้
1: ให้ทำอะไรไม่ได
2: ้
1: พื้นที่สีเขียวลายก็เรียกเขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะถ้าเป็นสีแบบนี้เขาให้ทำการเกษตรนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยความสูงต้องไม่เกินเท่านี้ปั๊มน้ำมันก็ยังมีไม่ได้เลย
2: คือกำหนดไว้หมดแหละในกฎหมายนะ
1: เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ
2: ์
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษตรเลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะแล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน้
2: ำ
1: เวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออก
2: ครับ
1: พอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก
2: ็ขวางทาง
1: ขวางทางน้ำนี่เหมือนงูเหลือมอ่ะ
2: โคตรเคี้ยวเหรอ
1: ฮะ
2: หรือยังไง
1: ไอ้โคตรเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งกันอย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้านชาวบ้าน
2: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
1: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
2: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ
1: ่คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
2: า
1: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหมทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
2: อ๋อ
1: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
2: มันไม่มีที่ไปแล้วสิ
1: งู
2: มันอยู่อ่ะ
1: งูเหลือมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
2: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
1: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไอ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
2: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
1: น้ำก็อยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
2: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
2: ครับ
1: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
2: อันไหน
1: พี่มากรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
2: ฝั่งนู้นอ่ะนะ
1: ชัยบาดาล
2: ฮะ
1: ลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ไปดูน้ำอีกแล้ว
1: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยถึงชัยบาดาล
2: อ่
1: ะมันชื่อชัยบาดาล
2: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน
1: ่เยอะ
2: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
1: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำป่าสักบนน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตาโขน
2: เลยเหรอ
1: เลย
2: มาไกลมาก
1: มาจากด่านซ้ายผีตาโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
2: ร
1: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธ
2: ิ์ครับ
1: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
1: ตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์เกิดอะไรขึ้น
1: กรุงเทพครับ
2: เป็นบาดาลแน่
1: มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
2: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว้
1: เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
2: มันก็โรย
1: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนหลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
2: ป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังค่อยๆพร่องนะ
2: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
1: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
2: ครับ
1: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
2: อันนี้อยู่ที่นครนายกโอ้อันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงนี้ไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย
1: ์
2: ไป
1: ถ่ายสวยๆใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
2: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านประการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่ภาพเน
1: ี่
2: ยหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
1: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
2: นั่นน่ะสิน
1: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
2: ครับ
1: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครนะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให้อ๋อยังเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
2: ยกเป็นค่าภาษีนา
1: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ำท่วมมาตลอดนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
2: ก็30กว่านะเกือบ40แหละ
1: เพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักด
2: ิ์
1: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บมันคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
2: ครับ
1: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกอ่ะแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมในอำเภอ
2: กำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
1: ท่วมบ้านสร้าง
2: บ้านสร้าง
1: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
2: ครับ
1: นึกออกไหม
2: คนละสายคนละเส้นกัน
1: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
2: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงวังยมนะ
1: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
2: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
1: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
2: ลุ่มน้ำ
1: ลุ่มน้ำน่าน
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยามันจะเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
2: ครับ
1: นครนายกกับประจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอ2น้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับประจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนผู้ใดมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
2: สงสัยเป็นที่มาของอำเภอเลยนะ
1: เพราะงั้น
2: คือเขื่อนขุนด่านประการชน
1: เขื่อนขุนด่าน
2: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
1: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
2: คร
1: ับเขื่อนขุนด่านปราการชน
2: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
1: นะ
2: เขื่อน
1: ครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
2: เพราะ
1: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปอาชาผมจำได้นะ นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยยอมหมดเลยตั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ย
2: ครับ
1: 1ไม่จ่ายสองจ่ายน้อย
2: ครับ
1: จ่ายน้อยจ่ายช้าเนื้อออกไหม
2: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะ
1: จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นพอคุณ1ไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
2: ต้านเลย
1: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
2: ใช่ฮะกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
1: เมื่อก่อนไม่จ่ายเลย
2: ไม่จ่ายเลยก็มีเลย
1: นี่มีอยู่รายหนึ่งที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534ร้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4 ไร่นะนะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
2: แล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
1: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
2: เออ
1: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักว่าแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
2: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
1: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูอันนี้ให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้เดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
2: ครับ
1: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
2: โอ้ป้านี่ถือว่านะ
1: โ
2: ชคดีนะ
1: ได
2: ้
1: คิดดูอ่ะ
2: โชคดีที่โทรมารายการเรา
1: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
2: ครับ
1: 3จ่าย
2: ช้า
1: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
2: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
1: ครับ
2: พอดีแหละ
1: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันในการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐเขาเยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรัฐดูลคุ้มครองนะ
2: ครับ
1: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านเขาด้วยน
2: ะ
1: เวรคืนไป10 ไร่ทำอยู่2 ไร่ 8 ไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
2: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรกิจดา
1: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับ
1: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
2: ครับ
1: 2559ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
2: ้
1: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
2: ครับ
1: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
2: ครับ
1: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมีเส้นดังมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
2: ่
1: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมาน
2: โอ้
1: แล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
2: ครับ
1: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำห้วยสมง
2: เคยได้ยิน
1: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
2: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
1: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
2: ครับ
1: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาจากทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรง
2: ครับ
1: แล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกะบินบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีน
2: ครับ
1: พอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
2: มาเสริม
1: ที่บ้านสร้างแล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกงไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อนน้ำทะเลนุ่นนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่ง
2: ใช่
1: พอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะๆปั๊บมันล้นสองฝั่งล้นสองฝั่งก็ท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพระยาเจ้าพระยานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88 กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยสองฝั่ง88 กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3 เมตรนะ
2: โอ้
1: สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอ
2: ันนี้คือสร้างขึ้นมา
1: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลยนะ
2: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือเราทำให้สูงขึ้นมา
1: ไปดูท่าประจันน่
2: ะ
1: ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย
2: ตรงธรรมศาสตร์
1: นะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ยังมีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจครับ
1: ครับ
2: โค คลองลัดโพ
1: คลองลัดโพคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นน่ะก็ขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล
2: ็
1: กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
2: ปี38
1: ก็ปีนั้นน่ะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงคลองนี้เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี่ยน
2: ะ
1: นะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพเป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะนะครับพอน้ำทะเลลง
2: ลง
1: ก็เปิดบาน
2: ไป
1: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
2: ก็ต้องปิดไว
1: ้ปิดบานนี่บางปะกงก็เหมือนกันน
2: ะ
1: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สู่บอกนะ
2: ครับ
1: เป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออก
2: ครับ
1: พอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
2: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
1: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมูกระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้าแล้วพอตัดผ่านเหมือนใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลยถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
2: อันนี้เลยเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดนะ
2: ฮะ
1: ความยาว600เมตรครับ
2: ครับ
1: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
2: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน
1: ้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงคะนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงคะนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
2: ครับ
1: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือเสด็จทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
2: ฮะ
1: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราช
2: ครับ
1: และพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่นะผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
1: ครับ
2: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
1: เกิดน้ำท่วม
2: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านจะทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
1: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
2: ม
1: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
2: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
1: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
2: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: ดีขึ้นมาก
2: ขึ้นดี
1: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
2: ไม่มีกินเหมือนกัน
1: หมาบอกเฮ้ยกูก็อยู่อาศัยไม่ได้เลย
2: ไปก่อนดีกว่า
1: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะ
2: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนาน องค์จตุคามรามเทพเป็นนั่นน่ะ
2: นี่นะ
1: โจรมันเยอะไง
2: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
1: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องล่ามเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
2: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
1: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
2: ครับเชิญครับ
1: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
2: ่ที่ไหลจากคลองคอหง
1: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
2: หรอ
1: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
2: แรกนู่นน่ะนะ
1: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารอะไรต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร.1เดิ
2: ม
1: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภเวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน้นสะเดาอ่ะนะครับ
2: ปัญหา
1: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเดี๋ยวนี้จะมาก่อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68เนี่ยมันพิเศษจริงๆมันตกหนักตกกระทั่งระบบระบายไม่ทัน
2: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
1: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
2: ครับ
1: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
2: ใช่ครับ
1: นะครับตรงสนามม้านางเลิ้มเดิมนะ
2: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามม้านางเลิ้มเดิมนี่พี่ถ่ายเองนะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรออ
1: ่านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
2: ครับ
1: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
2: ฮะ
1: เออนะครับงดงามไหม
2: ครับ
1: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
2: ใช่คร
1: ับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใช่ครับ

จักรพรรดิเชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผัง

0: ครับกลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา2คนแล้วใช่ไหมครับพี่ถนอม
1: ครับ
0: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
1: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะ
0: คุ
1: ณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062-605-6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
0: ใช่ครับ
1: ไปที่
0: สายแรกครับจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
2: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลำบด
1: อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
2: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
1: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
2: เป็นกรรมการครับ
1: เป็นกรรมการของ
2: กองทุนใน SML ครับ
1: SML เป็นกรรมการของกองทุน
2: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
1: ่ครับ
2: หมู่ละ500,000 บาท
1: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
2: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
1: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
2: เป็นโครงการเก่าครับ
1: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ครับ
1: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
0: พี่วิสูตรครับ
2: ครับ
1: มีปัญหายังไงครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
2: คือเมื่ ประธานของโครงการเนี้ยเขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
1: ครับ
2: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
1: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ครับประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
1: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
2: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
1: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
2: ่100,000 กับ 9,070 บาท
1: 109,070 บาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการนี้ SML ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไง109,000เนี่ย
2: เงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
1: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
2: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็เลยอยู
1: ่ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
2: ่ทำได
1: ้พี่วิสุทธ์นิดเดียว

0: ใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L เอ้ยกลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกมั้ยโครงการใหญ่ใช่มั้ยก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่มั้ยแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องมั้ยพี่วิสุทธ
1: ์ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
2: ครับ
0: นะครับแล้วเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
2: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
2: ครับ
0: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
2: กรรมการด้วย
0: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิกสมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะอันเนี้ยทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่วิสุทธ์ลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
2: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
2: ้ครับ
0: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
2: ่ใช่
0: รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพี่วิสุทธ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
1: ครับ
0: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
1: ครับผม
0: ครับผมถ้าติดขัดยังฮะ
1: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
0: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี่
2: เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
1: ่ครับ
0: นะไปทำใช่นะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับสุดครับ
0: ครับ
2: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกันนะ
0: ครับ
2: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
0: ต้องทำหน้าที
2: ่
0: กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
0: เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาชุมชนนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM เป็นโครงการพิเศษนะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000 ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะแล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้านว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
2: ทำอะไรกันดี
0: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหมูแมงแมลงก่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
2: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี
0: ่ซ
2: ึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
0: ใช
2: ่สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนศบก.ให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีปครับ
3: ครับผมประทีปครับ
2: ครับ

0: ที่มีสปกอยู่กี่ไร
1: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่สปกอจัดให้อ่ะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมานัดให้ผมไปที่แต่ก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
0: ครับ
1: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงนะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นลูกตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอลล่างแล้วที่ของทหารนั้นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่จ๋าครับพี่จ๋าแป๊บ
1: ครับผมครับผม
0: สปกเนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่มั้ยตอนเนี้ย
1: ผมอ่ะเหรอฮะ
0: ครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
0: อ๋อ80ปีแล้วที่สปกเนี่ยพี่จ๋าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
1: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานฮะ
0: เดี๋ยวทีครับผมถามว่าสปก4ไร่3งานพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
1: ซื้อจากคนนอกฮะ
0: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
1: ผมอยากคิดผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปกออกให้ตั้งแต่ต้น10กว่าไร่เนี่ย
0: เดี๋ยวสิครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
1: ครับผม
0: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
1: ่เหลือ1ไร่ฮะ
0: เหลืออีก1ไร
1: ่ครับผม
0: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
1: มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปกเขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปกที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
1: ครับผม
0: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
1: ครับผม
0: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
1: ครับ
0: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปกเขามานั้นน่ะ
2: ครับ
0: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
2: ้
0: และยกที่สปกมาชำระหนี้แทนและเราก็ชอบครอบครองโดยที่ใบสปกไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปกอยู่ชลบุรีติดต่อสปกชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปกได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปกไอ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
1: ้
0: เมื่อมันที่มันไปซับซ้อนกับเขตทหารทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
2: คร
0: ับ เราไปซื้อที่สปกมานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
1: อ๋อขอญาตฮะแต่4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี 3-4 นะครับ
0: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปกโดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานิรโทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
2: ครับ
0: เขานิรโทษว่าเออให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
1: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะครับ
0: ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
1: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากนะคร
2: ับ ครับครับสวัสดีครับ
0: ใครที่มีได้ที่สปกมาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปกถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปกสปกก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก
2: ็
0: จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
2: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: กรณีนี้ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่า
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคนที่มีสปกและต้องการจะเอาใบสปกไปออกเป็นโฉนดสปกนั้นน
2: ่
0: ะอันนั้นได
2: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
0: ิ์ใช
2: ่อันนั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ย
0: ไม่ได้
2: ต
0: ้
2: องไปขอเช่ากับสปกอย่างเดียว
0: ได้เช่ากับสปกแต่ถ้าคนที่มีใบสปกอยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกใบโฉนดสปกได
2: ้ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
2: โอเค
0: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
2: ดีครับ
0: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
2: า
0: เขาว่าไม่ได้หรอกเขาว่าไม่จริงหรอก
2: ครับ
0: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
2: ครับนะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาครับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
9: ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพมารายงาน
5: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
12: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings this October 12th to 18th.
2: จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทางวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ

0: ีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
1: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเริ่มรายการได้สักครู่นะคะฝนก็มาแล้วนะคะพื้นที่อื่นๆนี่ก็ไม่ทราบเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงนะทำให้อยากทราบแล้วว่าตอนนี้เรื่องของฝนนะคะมีตกที่ไหนกันบ้างนะคะอวิสราก็จะมาดูอัปเดตนะคะตรงหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการกันนะคะในช่วงเช้าแต่ละจังหวัดก็ได้มีพิธีนะคะที่อภิสราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันตั้งแต่เช้ากันแล้วนะคะกับรายการอนามัยวันนี้ค่ะวันนี้หลายๆท่านนะคะก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันนะคะเนื่องในวันสำคัญวันหนึ่งของประสบกรณิกรชาวไทย13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในพื้นที่ของระนองสักนิดนึงนะคะข้อมูลอัปเดตเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อ1นาทีที่ผ่านมา 2.8 มิลลิเมตรนะคะสำหรับที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองแต่เราก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวมาดูนะคะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกมากสุดตอนนี้ก็มาไล่ดูกันนะคะท่านผู้ฟังที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะที่จังหวัดสงขลาคือที่สถานีตรวจวัดปริมาณฝนนะคะที่สงขลานี่ฝนตกเยอะเลยท่านผู้ฟัง 73.2 มิลลิเมตรซึ่งเมื่อตอนเช้านี่ที่มุกดาหารนะคะท่านผู้ฟังมุกดาหารนี่ก็ตกเยอะนะเมื่อตอนเช้าตอนเวลาประมาณ 9 นาฬิกาเศษๆนะคะแต่ตอนนี้ตกหนักที่จังหวัดสงขลานะคะอัปเดตข้อมูล 15 นาฬิกา 17 นาที 3 นาทีที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วก็รองลงมาคือที่มุกดาหารค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร41.6 มิลลิเมตรรองลงมาอันดับ3นครศรีธรรมราชนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวางนะคะ 27.2 มิลลิเมตรค่ะรองลงมานะคะที่ปัตตานีนะคะ 23.2 มิลลิเมตรค่ะและต่อด้วยที่กระบี่ค่ะที่สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบ้างกำปรัดนะคะ 17.6 มิลลิเมตรนะคะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อ 2-3 นาทีที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังซึ่งถ้าว่าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ดูในเรื่องของสถิติฝนนะคะก็จะมีการอัปเดตให้ทราบเป็นรายนาทีกันเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังแต่ของเรานี่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะน้อยกว่าในจังหวัดอื่นๆนะคะก็น้อยกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนราธิวาสนะคะของนราธิวาสนี่10.2 มิลลิเมตรค่ะสุราษฎร์ธานี 11.8 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่สตูล 17.2 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา 22 นาทีเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะตอนนี้เราก็ต้องคุยเรื่องของฝนกันรัวๆกันเลยนะคะติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะในการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะประสบกับน้ำหลากนะคะน้ำรอระบายนะคะตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดนะคะก็ได้เตรียมพร้อมหมดแล้วเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนี่ท่านจะนั่งหัวโต๊ะประชุมแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดนะคะจะมีการประชุมออนไลน์ในทุกๆเช้ากันเลยช่วงนี้แล้วก็ได้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดให้เตรียมรับมือกับฝนที่จะมาในภาคใต้ค่ะในช่วงเช้านะคะท่านผู้ฟังขาฝน6ชั่วโมงคือในช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันนี้ฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้สถิติฝนระนองก็ขยับขึ้นนะคะก็ยังไม่แตะ 3,800 นะแต่เกือบแล้วนะคะท่านผู้ฟัง3,000
1794.1 มิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นรายงานอากาศนะคะที่ได้มีการเตือนจนถึงวันที่13ตุลาคมและเราก็ต้องดูกันว่าในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมนี้จะมีเรื่องของฝนในรายงานอากาศที่จะอัปเดตข้อมูลเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ระนองเองก็มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะภายนอกอาคารห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองซึ่งเราก็ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็อยู่ริมถนนเพชรเกษมหมายเลข4ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ก็คลึ้มๆมาตั้งแต่เช้ากันแล้วด้วยนะคะพื้นที่อื่นอาจจะมีฝนตกนะคะท่านผู้ฟังยังไงสัญจรไปมาบนท้องถนนเดินทางข้ามจังหวัดนี้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกเส้นทางที่จะเข้ามาระนองหรือเส้นทางเข้าออกตรงนี้ทั้ง3เส้นทางนะคะก็4เส้นทาง4ท่านฟังนะเพราะว่าจะเข้ามาจากแยกปฐมพรหรือว่าจากละอุ่นนะคะก็ไปที่สวีก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่แยกวังตะกอนะคะเข้ามาตรงนี้หรือว่าที่คุระบุรีนะคะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันเลยอภิสราขอนำเรียนท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าท่านจะเดินทางไปจังหวัดไหนตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัยให้เราได้ทราบข้อมูลกันเป็นรายนาทีกันเลยนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีณช่วงเวลาตรงนี้เราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะคะท่านผู้ฟังขาแล้วก็ไปดูปริมาณฝนที่สุราษฎร์ธานีประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะได้เห็นด้วยสถิติฝนที่มากที่สุดของประเทศไทยนั้นจะเป็นพื้นที่ไหนกันก็จะมีการจัดอันดับนะ1 2 3 4 5แล้วก็เลื่อยไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็จะมีทั้งหมดนี่สถานีตรวจวัดปริมาณฝนมีทั้งหมดก็ตอนนี้นะคะมีในเรื่องของสถานีนี่2106แห่งนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเราก็จะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะคะตรงนี้การนางเทียบวิศราได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้ล่ะติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเริ่มแรกอภิสราก็คุยเรื่องฝนเมื่อสักครู่ยังใจชื้นอยู่เลยนะคะท่านผู้ฟังว่ามีแค่ฝนไม่มีฟ้าครึมๆนะคะตอนนี้เริ่มร้องครึมๆกันแล้วนะคะภายนอกอาคารของสวทระนองนะคะพื้นที่บางริ้นนี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตข้อมูลอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีการอัปเดตกันเป็นระยะกันทีเดียวนะคะเนื่องจากอากาศแปรปรวนค่ะและในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะก็คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้มีการนำเข้ามาเมื่อตอน6นาฬิกา13นาทีนะคะหรือว่าประมาณ6นาฬิกานั่นล่ะแต่ตอนนี้ข้อมูลที่มีการอัปเดตเข้ามานะคะทางที่พิศลาได้บอกกันไปนะคะตอนนี้ที่สงขลานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากนะคะก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาเป็นระยะกันเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเหล่านี้กันในเรื่องของอากาศนะคะในเรื่องของทิศทางลมทิศทางฝนนะคะก็จะมีในการวางแผนในการเดินทางวางแผนในการดำเนินชีวิตของเรากันด้วยถือว่าเรื่องสำคัญทีเดียวและตอนนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะติดตามเรื่องนี้ในการวางแผนต่างๆในการดูแลพืชผลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือในช่วงเวลาที่มีการนะคะมีฝนทิ้งช่วงต่างๆนี่ก็ถือว่าทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำนะคะหรือเกษตรแม่นยำตรงนี้กันด้วยเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังที่อภิสรานำมาฝากกันนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องของฝนนะคะที่ได้มีการอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังแผ่นดินไหวในวันนี้นะคะที่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังช่วงเวลา 12:44 นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วก็มีความลึกนะคะคือ6.5 10
ิโลเมตรนะคะมีขนาดขออภัยนะคะท่านผู้ฟังขนาด 6.5 แล้วก็ลึก10กิโลเมตรนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะก็อยู่ที่แอตแลนติกนะคะท่านผู้ฟังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะแจ้งเหตุผ่านระบบเซลล์บอร์ดแทสกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราก็ติดตามนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็จะมีการอัปเดตนะคะมากมายทีเดียวนะคะในรายรอบแล้วก็อภิสราก็จะตามไปดูตรงนี้กันด้วยนะคะก็จะมีที่อินโดนีเซียนะคะท่านผู้ฟังนะที่อินโดนีเซียแล้วก็จะมีที่ปานามาแล้วก็จะมีที่ปานามาฟิลิปปินส์ด้วยค่ะนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่กระทบกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หยิบมาฝากกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 15:29 กันแล้วถ้าว่าเราเจอข่าวสารต่างๆนี่ก็ให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งเอ๊ะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมหน่วยงานที่เขาดูแลในเรื่องข้อมูลข่าวสารตรงนี้หรือเปล่านะคะก็จะทำให้เราจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะคะตรงไปตรงมากันด้วยค่ะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราเปลี่ยนเรื่องแล้วนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดระนองโดยสายการบินนะคะแล้วก็มาลงที่ท่าอากาศยานระนองค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางขนส่งจังหวัดระนองก็ได้ติดตามการเชื่อมรถโดยสาร1792ก็เป็นรถโดยสารประจำทางสายระนองกระเปอนะคะช่วงท่าอากาศยานระนองสถานีขนส่งผู้โดยสารระนองค่ะผ่านแอปพลิเคชันเวียบัสนะคะท่านผู้ฟังเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินรถและการเพิ่มทางเลือกในการวางแผนเดินทางสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางถึงสนามบินระนองจะวางแผนต่อรถเข้าสู่ตัวเมืองระนองได้สะดวกขึ้นเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการประเมินว่าผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและวางแผนเดินทางได้จริงเพียงใดกันนะคะก็มีการลงพื้นที่ติดตามกันตรงนี้แล้วก็มีการแนะนำประชาชนให้ได้ทราบกันด้วยนะคะว่าเข้ามาในพื้นที่ระนองนะคะซึ่งที่ผ่านมาพิศลาก็เคยเห็นในเพจนะคะของชุมชนของระนองนี่แหละก็จะมีการถามว่าเดินทางมาลงเครื่องที่ท่าอากาศยานระนองแล้วนี่จะมีรถเข้าตัวเมืองระนองไหมให้ติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นการรวมกันตรงนั้นนะคะในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆแล้วก็จะมีคนแนะนำนะคะบอกว่าให้ใช้บริการนะคะเส้นทางไหนกันบ้างนะคะรถสองแถวไม้นะคะแล้วก็รถโดยสารประจำทางซึ่งในเรื่องนี้รถโดยสารประจำทางเป็นรถสองแถวไม้สายระนองกระเปอร์1792ในช่วงท่าอากาศยานระนองสถานีขนส่งผู้โดยสารระนองนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาระนองได้สะดวกตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะเวลาก็เดินทางมาเรื่อยๆแล้วนะคะ 15:43 เราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ประจำวันนี้โอนสำเร็จแล้วจำนวน37จังหวัดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครก็ 75,738 ครัวเรือนค่ะวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือนนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นยอดโอนเยียวยาสำเร็จนะคะ160,000 ครัวเรือนนะคะโดยธนาคารออมสินค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็หลายๆท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะต้องมีหลักฐานนะคะเพราะว่าในเรื่องของภาพนะคะแล้วก็ในการยื่นเอกสารกันด้วยแต่ต้องให้พื้นที่นั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยนะคะถึงจะสามารถยื่นเอกสารตรงนี้กันได้กศ01นะคะท่านผู้ฟังค่ะยังไงก็ถ้าว่าในช่วงที่น้ำมามากฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำหลากเข้ามาที่บ้านนะคะน้ำท่วมฉับพลันนี้ก็ให้ถ่ายรูปไว้ตอนที่เข้ามาในบ้านนะคะหรือว่าในเรือกสวนไร่นานะคะถ่ายไว้แล้วก็หลังจากน้ำลดกันด้วยถ่ายภาพความเสียหายไว้เป็นหลักฐานกันและเมื่อมีการร้องขอที่จะดูเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบการยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาเราก็จะได้มีเอกสารนะคะแนบไปด้วยก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนรวดเร็วกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญทีเดียวนะคะสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของการเยียวยาท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้บอกนะคะว่าช่วงนี้ก็ได้มีการย้ำกันนะคะให้ช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วที่สุดเลยท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งในช่วงบรรยากาศที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ซึ่งก็มีนะคะผู้ที่เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะได้สัมผัสเสน่ห์อาหารไทยแล้วก็ได้นำวัตถุดิบพื้นบ้านและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากความหลากหลายท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเมนูร่วมสมัยนะคะซึ่งอภิสราเองนี้ก็กำลังรอดูอยู่ละเพราะว่าในการประชุมแต่ละการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี่จะมีการพิถีพิถันในเรื่องของหน้าตาอาหารที่บ่งบอกคืออัตลักษณ์นะคะวัฒนธรรมอาหารของเรานอกจากหน้าตาที่ดูดีแล้วรสชาตินะคะรสชาตินี้ถือว่าสำคัญในการลิ้มรสกันตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะที่น่าสนใจเลยท่านผู้ฟังทาโก้ซีฟู้ดจากทะเลอันดามันนี่เอาทำให้นึกถึงนะคะเป็นอาหารของทางโซนอเมริกานะคะที่เขาจะรับประทานทาโก้กันนี่ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะจากทะเลอันดามันบ้านเราละแล้วก็จะมีวุ้นกะทิน้ำตาลตโนดนะคะที่นำมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะสำหรับน้ำตาลตโนดนะคะแล้วก็มีเบอร์ริโต้เนื้อวากิวสกลนครย่างแบบสไตล์อีสานกันด้วยนะคะก็เป็นการโชว์ในเรื่องของอาหารนะคะทาโก้นี่จริงๆแล้วถ้าว่าเป็นทางโซนสหรัฐอเมริกานี่เขาจะเป็นเนื้อวัวนะคะท่านผู้ฟังแต่เราก็เอามาดัดแปลงนิดนึงนะคะเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจากเนื้อวัวนี่เป็นซีฟู้ดนะคะเพราะว่าเราก็ได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลบ้านเรากันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในเรื่องของการนำเสนอแนวคิดตรงนี้คือการมีอายุยืนและอาหารแห่งอนาคตในตัวอย่างเมนูที่ชวนลิ้มลองตรงนี้อภิสราก็ดูจากการสรุปนะคะได้ทราบกันแล้วก็เป็นการถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยที่ว่าอาหารคือยาผ่านอาหารที่อร่อยและ

ที่ประเทศไทยกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่โดดเด่นกลางเวทีโลกนะคะทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยพร้อมนำภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่สายตานานาชาตินะคะในการประชุม IMF World Bank หรือธนาคารโลกในวันนี้วันแรกกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาฟังตรงนี้แล้วนี่ก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าในลึกๆนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เวทีแรกยังสะท้อนศักยภาพของคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศไทยแล้วก็มีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยได้นำ AI มาใช้กับภาคการเกษตรแล้วมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตภาพแล้วการต่อยอดเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนและขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะคะอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตานั่นคือบริบทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินว่าในปีนี้นะคะเอเชียก็มีส่วนในการสร้างการเติบโตถึง68%ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคก็อาจทำให้ GDP อาเซียนเพิ่มขึ้นได้ถึง4%ในระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วในท่านผู้ฟังตรงนี้ในการรวมกลุ่มของอาเซียนก็ต้องการที่จะให้รายได้ต่อหัวประชากรในกลุ่มอาเซียนนี่ก็เพิ่มขึ้นความเข้มแข็งการเติบโตเศรษฐกิจนะคะในการขับเคลื่อนตรงนี้แหละนะในการรวมกลุ่มกันตรงนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งเหล่านี้แล้วก็จะได้มีอำนาจการต่อรองกันด้วยนะคะในการรวมกลุ่มอาเซียนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็การประชุมที่กรุงเทพมหานครนี้ไม่ใช่เพียงการพูดถึงประเทศไทยนะคะแต่เป็นเวทีที่ผู้นำเศรษฐกิจโลกมาหารือถึงอนาคตของภูมิภาคที่กำลังจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจโลกค่ะท่านผู้ฟังค่ะและประเทศไทยเองก็จะอยู่ตรงกลางของการสนทนาในครั้งนี้กันด้วยนะคะก็สรุปในบทบาทในครั้งนี้ของประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางที่จะให้ผู้นำแต่ละประเทศนะคะได้มีการพูดคุยกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้โชว์ศักยภาพของประเทศไทยผ่านการประชุมครั้งนี้กันด้วยนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีผลที่ตามมาที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยดีขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังบ่ายสามีเรื่องเล่านี่ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันนี้อภิสราจะปิดท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะซึ่งอภิสราเองก็จะหยิบมาฝากท่านผู้ฟังที่รักนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เราเจอพบกันตรงนี้ในช่วงเวลา15:10 น.จนถึงเวลา16:00 น.นะคะวันนี้เป็นตอนที่336ค่ะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณนพดลทองพิรมเจ้าพนักงานคดีชำนาญการนะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตนะคะอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้เลยนะคะหลังจากจบ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะว่าเรากลับมาเจอกันใหม่และอภิสราจะนำข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันโดยเฉพาะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็จะนำมาฝากช่วงต้นรายการกันเลยนะคะวันนี้ล่ำลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวยังไงในช่วงเวลา18:00 น.หลังเคารพธงชาติพบกับอภิสราอีกรอบหนึ่งอภิสราจะอัปเดตข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะกับรายการรอบวันทันข่าวแต่สำหรับช่วงเวลาของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอภิสราขอร่ำลาก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

ในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรเนี่ยแหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือจนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนกุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอา าชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
10: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพร้อมกับทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณถึง 16:30 นนะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเราค่ะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็มีช่วงที่น่าสนใจหลายช่วงเช่นเดิมนะคะมีช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เราก็จะมาติดตามกับสภาพอากาศของช่วงนี้กันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะแล้วก็เรื่องของกระจูดควรเคร่งค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับช่วง PRD Service ค่ะเราก็มีเรื่องของสแกมเมอร์นะคะเรื่องของสแกมเมอร์เตือนภัยสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจรู้ทัน5วิธีรับมือก่อนตกเป็นเหยื่อและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะ13ตุลาคม2569ถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยอีก1วันนะคะกับวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะต่อมาค่ะในปี2566นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวนะคะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อนะคะว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะคำว่านวมินทรมหาราชนะคะเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นค่ะวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะ การกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชนะคะจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาและความหมายของวันนี้นะคะวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพบกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: รับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าคะนองการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการเตือนนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ13ตุลาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยนายฟาตามัทวีค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะคะกล่าวถึงสถานการณ์ฝนค่ะว่าฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบริเวณของภาคใต้นะคะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ 13-16 ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางตะวันตกของประเทศไทยค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะก็คือพื้นที่ของภาคกลางแถวตะวันตกเช่นจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนวันที่17และ18ตุลาคมนะคะฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเรามาเจาะดูพื้นที่กันดีกว่านะคะว่าพื้นที่ไหนในพื้นที่ของภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต้องติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมค่ะมาดูที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมค่ะจังหวัดระนองนะคะก็จะเป็นอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นอำเภอช้างกลางค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะคูระบุรีทับปุดแล้วก็อำเภอเกาะยาวนะคะส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีอำเภอรัชภูมินะคะยะลามีอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตชุมพรมีอำเภอพะโตค่ะสตูลอำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงและจังหวัดตรังนะคะก็จะมีอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ13ตุลาคมถึง16ตุลาคมก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับกระจูดควนเคร็งค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะชวนมาทำความรู้จัก GI หัตถกรรมค่ะกระจูดควนเคร็งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่ดีไซน์ร่วมสมัยชวนคนรุ่นใหม่เลือกใช้สินค้า GI สร้างรายได้คืนสู่ชุมชนค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะชวนมาทำความรู้จักกับสินค้า GI หัตถกรรมไทยกระจูดควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็เป็นกระจูดเป็นสินค้าที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของงานจักสานจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะค่ะจากแหล่งผลิตผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดในชุมชนนะคะก่อนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสะท้อนจุดแข็งของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะโดยนางสาวจิตติมาศรีถาพรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไทยนะคะว่ามีจุดแข็งจากความหลากหลายของทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่ะ ดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI หลายๆคนเคยรู้จักเคยได้ยินชื่อว่าสินค้า GI นะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยคุ้มครองอัตลักษณ์และชื่อเสียงที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำจุดเด่นของสินค้ามาต่อยอดในเชิงของการค้านะคะทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพรูปแบบร่วมสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญนะคะกับการยกระดับสินค้าไทยจากจุดแข็งของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์กับโอกาสทางการค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนค่ะเรามาทำความรู้จักกระจูดควนเคร็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะคะกระจูดควนเคร็งค่ะเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรม GI ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรในพื้นที่กับภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะมีจุดเริ่มต้นนะคะมาจากป่าพลุควนเคร็งนะคะแหล่งธรรมชาติสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีนะคะดินพลุมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะมีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกเอื้อต่อการเติบโตของกระจูดพันธุ์ใหญ่ทำให้เส้นกระจูดนะคะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานค่ะเหมาะกับการนำมาแปรรูปและจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกพัดตะกร้าเสือหรือว่าที่รองจานที่รองแก้วโคมไฟชั้นวางของแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากชุมชนค่ะเกิดเป็นงานจักสานที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัสดุลวดลายแล้วก็ฝีมือของผู้ที่ผลิตในพื้นที่ค่ะช่วงต่อไปค่ะกับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของสแกมเมอร์นะคะมาบอกดีกว่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เตรียมรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: สำหรับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องของการเตือนภัยจากสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรามารู้ทัน5วิธีรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อก่อนค่ะทุกวันนี้นะคะแน่นอนมิจฉาชีพไม่ได้มาในรูปแบบของโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแฝงตัวผ่านทางไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยแชทเอ่ยลิงก์ปลอมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะโดยอาศัยของสารพัดกลโกงค่ะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเจ้าหน้าที่ของธนาคารบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือข่มขู่ให้หวาดกลัวแล้วก็กดดันให้รีบโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะโดยทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะคะแนะนำ5วิธีรับมือสแกมเมอร์เพื่อที่จะป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติอย่าหลงเชื่อคำขู่นะคะหากข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆก็ตามบัญชีธนาคารมีปัญหาให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ตั้งสติอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด 2. คือตรวจสอบตัวตนและแหล่งที่มานะคะอย่าหลงเชื่อเพียงรูปโปรไฟล์เอกสารราชการหรือคำกล่าวอ้างเพราะว่ามิจฉาชีพก็สามารถที่จะปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วควรที่จะติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะคะ 3. คือระวังลิงก์และแอปพลิเคชันปลอมค่ะไม่กดลิงก์ที่อ้างให้กดรับสิทธิ์ให้ลงทะเบียนหรือว่าให้แก้ไขข้อมูลบัญชีเพราะว่าอาจนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลหรือว่าหลอกให้ติดตั้งแอปที่เป็นอันตรายนะคะ 4. คือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินค่ะไม่เปิดเผยรหัสผ่านเด็ดขาดรหัส OTP ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับโอนทุกครั้งหากพบความผิดปกติให้หยุดทำธุรกรรมทันทีค่ะและ5ก็คือการเก็บหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งความนะคะหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้หยุดติดต่อกับมิจฉาชีพและเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นข้อความสนทนาเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีสลิปโอนเงินหากโอนเงินไปแล้วก็ให้รีบติดต่อธนาคารและสายด่วน AOC 1441เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือทันทีค่ะมิจฉาชีพนะคะอาจเปลี่ยนวิธีหลอกลวงได้ตลอดเวลานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะหากตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมออนไลน์สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งความออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงของ PRD Service ค่ะช่วงต่อไปค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายนะคะไปพบกันในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะกับช่วงวันนี้มีประเด็นเจอกันกับเรา2คนเช่นเดิมนะคะเพียงเจิ้นแล้วก็
0: ออมล้อมค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันนะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง IMF
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะหลังจากที่เรานับถอยหลังมาเกือบร่วมเดือนนะ
1: ใช่ค่ะนับถอยหลังเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพที่จะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ว่าจะต่อยอดแต่เรื่องของประโยชน์นี่ไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได
0: ้ซึ่งเราก็เคยนำเสนอก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครหมายถึงจังหวัดอื่นๆต่างจังหวัดได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเราก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้วันแรกที่มีการประชุมในรายการวันนี้ในช่วงของวันนี้มีประเด็นก็ได้บอกแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างทีนี้วันนี้จะมาบอกถึงรายละเอียดละค่ะ
1: รายละเอียดค่ะจากที่ได้มีการประชุมกันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับการสร้างงานด้วย AI
0: ว้า
1: โดยท่านรองนายกเอกนิติเมื่อวานนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านเน้นเลยเรื่องนี้ค่ะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากภัยAI จากอาชญากรรม AI ด้วย
0: มันไม่ใช่ให้ประโยชน์อย่างเดียวละ
1: ใช
0: ่มันอาจจะมีโทษแต่ว่านั่นแหละเราต้องรู้ให้เท่าทัน
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีการพูดถึงในเวทีเสวนาค่ะที่บอกว่า AI เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง AI นกกระซิบ
0: อ
1: ันนี้ใครจะไปนึกว่าเหมือนเราเนี่ยให้เหมือนให้เพียงเจิ้นเนี่ยค่ะไปเปิดร้านไปขายของคือเราไม่มีหัวการค้าใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เคยเปิดนะคะบริหารไม่เป็นทำไม่ถูก
0: รายรับรายจ่ายอะไรไม่เคยจด
1: ไม่เคยจดคิดว่าไม่เป็นไรนะเราซื้อเองขายเองทำซื้อมาขายไปเนี่ยเราไม่น่าจะขาดทุนทำไปทำมาอ้าวต้นทุนอยู่ไหนล่ะกำไรอยู่ไหนล่ะสินค้าไม่พอจำหน่ายนี่แหละทุกอย่างเขาถูกคิดมาแล้วว่าต้องมีคนแบบเพียงเจิ้นเยอะเขาก็เลยได้มีแอปพลิเคชัน AI นกกระซิบนี่แหละขึ้นมาคนที่จะเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่จะให้ไปจ้างที่ปรึกษามาโอ้กำไรเรานิดเดียวไม่ได้ทีเนี้ย
0: เอา AI มาช่วย
1: เอา AI มาช่วย AI นกกระซิบ
0: ต้นทุนก็น้อยใช่ไหมคะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไป
1: แทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะคำนวณให้เราหมดเลย อย่างช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลกินเจผักแพงถ้าร้านที่จำหน่ายอาหารเขาอาจจะคำนวณไปให้ด้วยซ้ำว่าควรจะซื้อไหมวันนี้ผักชนิดนี
0: ้
1: เพราะว่ามีราคาที่อ้างอิงมาในฐานข้อมูลด้วยนี่แหละค่ะที่จะมีการต่อยอดจาก AI นกกระซิบนะคะทำให้เกิดการยกระดับงานที่มีอยู่แล้วก็ไปสู่การสร้างงานใหม่สร้างงานใหม่อันนี้น่าสนใจค่ะมีโครงการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก AI โลกดิจิทัลน่ะเนาะเขาก็เลยกลัวว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะเป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในคนที่เงินหนาทุนหนาพอเปิดร้านพอจะทำกิจการหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่มี AI มาช่วยแน่นอนแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ AI ฟรีจะถูกหยิบมาใช้จะถูกขยายไปทั้งประเทศไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: อันนี้ในเรื่องของการเงินยังมี AI มาช่วยยกตัวอย่างเราสื่อมวลชนเนี้ยท
1: ุ
0: กวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามาช่วยทำให้งานเนี่ยมันง่ายข
1: ึ้นเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างทุกงานทุกภารกิจเราจะต้องไปควบคุม AI เนาะไม่ใช่โยนให้ AI ทำปุ๊บเอาไปใช้ต่อเลยประสิทธิผลอาจจะไม่ดีเท่ามนุษย
0: ์
1: แต่ AI จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก็คือมนุษย์ที่ไปใช้เป็นใช้เป็นประโยชน
0: ์มีความฉลาดในการใช้ได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI อันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนคงจะนึกไม่ออกว่า AI จะมาหลอกเราได้ยังไงแต่ตอนนี้ AI ล้ำหน้านะคะแล้วก็คนที่เขาใช้ AI ในการหลอกคนเนี้ยเขาฉลาด
0: แล้วเขาหลอกกันมานักต่อนักแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับมีคนมายืมเงินใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะมีแค่เสียงเราก็คิดว่า AI ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิดีโอก็มา
1: วิดีโอคอลเราแทบไม่ทราบเลยว่ากำลังคุยกับมนุษย
0: ์
1: หรือ AI
0: คือบางครั้งบางคลิปนะคะดูผ่านไปแบบนี่ AI หรือว่าเป็นภาพจริงบางครั้งเรายังแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: ค่ะนี่แหละที่เลยต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะคะ อันนี้แหละต้องระมัดระวังเราอาจจะใช้ AI ตรวจสอบ AI อีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: AI ตรวจสอบ AI นี้ไม่ยากค่ะตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายๆอย่างเลยโยนรูปเข้าไปแล้วถามว่าภาพนี้ภาพจริงหรือ AI เขาอธิบายมาละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: นี่แหละแล้วก็เรื่องของเยาวชนค่ะกับการประชุม IMF ครั้งนี้ก็มีส่วนด้วย
0: ใช่แล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของ AI ด้วยค่ะโดยนายแดนแคชนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF
1: นะคะ
0: คือได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาของเยาวชนนี่แหละค่ะในการประชุมประจำปีในครั้งนี้รวมกับผู้แทนภาคธุรกิจเทคโนโลยีนักลงทุนแล้วก็องค์กรเยาวชนค่ะเขาคุยกันเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวการเปลี่ยนแนวสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI นี่แหละค่ะ
1: แล้วพอพูดแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเยาวชนกับธุรกิจเกี่ยวไห
0: ม
1: อ๋อตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพอะเริ่มจากเด็กประถมแล้วนะเมื่อก่อนเรามองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องคนเพิ่งจบใหม่ๆ
0: ค่ะ
1: วัยรุ่นที่กำลังอยากจะลองหางานทำทำธุรกิจด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะเปลี่ยนไปแล้วเด็กประถมเนี่ยเขาเก่งด้วยนะทุกวันเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูจากตลาดใกล้ๆตัวเขาก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วย AI เนี่ยค่ะ
0: แล้วก็การสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้ดูถึงศักยภาพของ AI ในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็เน้นการพัฒนาการศึกษาการใช้ทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานไม่ใช่เรียนมาแล้วก็ตลาดแรงงานไม่รองรับ
1: ไม่รองรับจะทำงานอะไรดีคือดูก่อนว่าสิ่งที่หนูจะไปเรียนเนี่ยจบมาแล้วหนูจะทำอะไร
0: ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนในการเข้าถึงตลาดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับชนบทได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ร่วมกันกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยก็จะมีการใช้แนวคิดเด็กๆก็จะมีการใช้ความคิดเพราะว่าเด็กทุกวันเนี่ยเขามีการเสพสื่อเสพสิ่งต่างๆเขาก็มีข้อมูลไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่
1: มาที่สังคมเกษตรหน่อยดีไหม
0: นิดนึง
1: บางทีพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะน้อยใจว่าเข้าประชุมกันครั้งนี้จะเกี่ยวกับเราไหมเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียเราจะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม
0: ่
1: บอกเลยว่าทุกสาขาอาชีพได้ประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยๆผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่าสินค้า GI สินค้าเกษตรที่ถูกเลือกจากแต่ละจังหวัดเขาก็จะเอามาอวดโฉมในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อไปแต่ว่าการทำเกษตรค่ะไม่ใช่แค่ขายผลผลิตเนา
0: ะ
1: ถ้า AI คำนวณเนี่ยบางทีวัชพืชหรือว่าสิ่งที่เป็นของเหลือทางการเกษตร
0: เอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เอาไปใช้ประโยชน์ได้สร้างมูลค่าได้อีกด้วยอันนี้เห็นแล้วสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อก่อนเราก็จะรู้ว่าทุกปีจะมีการเผาตอสังฟางข้าวชาวไร่อ้อยเขาก็จะเผาอ้อยก่อนเอาไปขายแต่ถ้ามี AI มาช่วย AI คงไม่แนะนำให้เผา น่าจะมีวิธีการจัดการดีกว่านี้
0: ค่ะเอาเป็นว่าการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok หรือว่า YouTube ก็แล้วแต่นะคะเข้าไปได้เลยที่ช่อง AM 2026 Thailand ได้เลยค่ะ
1: เข้าไปดูนะคะแล้วก็หรือ Hashtag ก็ได้เนาะ IMF2026โอ้ข่าวเยอะมากตอนนี้รายละเอียดเยอะมากนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุเครือข่ายในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะและพบกับรายการให้แยกข่าวในวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะกับสวทตะกั่วป่าในเวลาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิวกี้เสรณีนาวงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับดำเนินรายการโดยผมสุรเดชเนืองชนะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศทั่วทั้งประเทศ70สถานีและทางเพจ Facebook ของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงทุ่มเทพระวรกายในฐานะแม่ของแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างครบถ้วนติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่าง

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นใหญ่เท่านั้นครับแต่คือเส้นทางแห่งชีวิตของผู้คนในชุมชนศิลปาชีพโคกองจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปรียบเสมือนการถักทอสายใยของครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยจากกี่ทอผ้าในวันบานสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตาม

0: เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถักทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนเป็นการถักทอชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทย
1: ก็แม่ก็พ่อมาตาออกโรงเรียนเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นสอนพ่อหาเพชรฝ่ายคิดไปสิล่ะค่ะแม่เฮ็ดไหมนี่เนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นมีความสุขสิมั้ยค่ะเป็นบ่เบียเป็นบ่ค้านจังซี่นี่ค่ะเป็นคือว่าเฮาได้อยู่ได้กินนอนตัวนี้ส่งลูกเรียนหนังสือจังซี่ค่ะมีแต่ไหมค่ะมีรายได้ขึ้นมาได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องได้ใส่น้ําแม่ค่ะไหมหลวงนี่แม่ก็ให้เอามาอยู่ในกลุ่มนี่ก็แม่ก็สมาชิกท่อน้ําเนาะส่งเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆจังซี่มั้ยค่ะเฮาสิเอาไล่องค์พระราชทานแล้วก็ไล่มีประจำอำเภอประจำจังหวัดเฮาบ่ได้เสริมเข้าไปนํากันค่ะไล่ประจำของอำเภอเฮาก็มีขอกระจรก็ไล่ปูทุ่งกระหม่อมน่ะไล่ปูนี่เพิ่นก็เน้นให้เฮ็ดมีทุกกินล่ะ
0: จากลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่หลากหลายผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2569ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในทุกชุมชนความเข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลบ้านของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐผู้นำชุมชนครอบครัวและประชาชนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนรวมถึงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นพลังในการดูแลชุมชนเงินพระราชทานขวัญถุงที่ได้รับในครั้งนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์แต่คือทุนแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองภารกิจสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่การเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนการดูแลคนในครอบครัวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพราะการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนให้ภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทางสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและช่วงเวลาสำคัญในพิธีในครั้งนี้คือการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามจากจุดเริ่มต้นที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งได้เดินทางกลับไปสู่ชุมชนเพื่อเปลี่ยนทุนให้เป็นพลังเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นการลงมือทำและเปลี่ยนพลังของคนในชุมชนให้กลายเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแต่

0: ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนช่วงของข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนด้วยกันติดตามได้ในช่วงข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ได้ครับ
1: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนดังนี้ริ้วที่1สีเหลืองเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตร3ลำคาญออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์แยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับพายกริ้วที่2สีแดงเริ่มจากบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระมหาพิชัยราชรถณท้องสนามหลวงริ้วที่3สีม่วงเริ่มจากหน้าพระเมรุมาตรเวียนรอบพระเมรุมาตรยกพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระเมรุมาตร

วันถัดไปริ้วที่4สีเขียวเริ่มจากพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทริ้วขบวนที่5สีขาวเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทริ้วขบวนที่6สีฟ้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดที่กำหนดตามพระราชพิธีโดยทหารม้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

0: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลจันทร์พงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญผลิตรายการวันนี้ผมสุรเดชหนึ่งชนะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพ

ความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่
9: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่แจ้งทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
11: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: A single voice when united creates new economic and financial possibilities Thailand is ready to host the 20 and 26 International Monetary Fund World Bank Group annual meetings this October 12 to 18
2: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

0: ทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรชมขบวนแห่พร้อมสาวงามในขบวนแห่ทั้ง11อำเภอชมการแสดงเวทีกลางนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชมการประกวดกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกนิทรรศการกล้วยไข่และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่การกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดชิดากล้วยไข่และหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเทศกาลทำวัฒนธรรมพิธีทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีทำบุญตักบาตรวันศาสตร์ไทยชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปร่วมใจตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดคนกำแพงมาร์เก็ตตลาดนัดคนไทยยิ้มได้พร้อมชมการแสดงเวทีกลางทุกค่ำคืนอย่าลืม 9-18 ตุลาคมนี้พบกันในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่า

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
4: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

คอคอดประภูเขาหญ้าตาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นวันนี้นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันหลังครบทรงชาติเวลา18นาฬิกาค่ะขณะนี้เวลา18นาฬิกา9นาทีนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการอีก1วันนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะในช่วงเช้าก็ได้ตื่นเช้าร่วมทำบุญตักบาตรกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนนี้นะครับพระสกนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศนะคะก็ได้น้อมรำลึกและจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมค่ะสำหรับในช่วงเวลา 17:22 นาทีของวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังค่ะในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังค่ะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะในช่วงเวลา 7:00 นวันนี้ค่ะจังหวัดระนองได้จัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ณลานพระเมรุมาตรจำลองภายในสนามกีฬาจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมพร้อมด้วยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางรมิดาเรียงเงินปรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตุลาการอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระสงฆ์ทรงสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรโดยพระสงฆ์สนับสนุนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรมจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีกรวดน้ำและกราบลาพระสงฆ์ก่อนที่นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประสบกรณิกรชาวระนองจะร่วมท
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อมาในเวลา 8:00 น.นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมานานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยทั้งนี้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งปวงชนชาวไทยต่างร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์นะคะวันนี้ในแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้ประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้านะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์และพิธีวางปูมาลานะคะท่านผู้ฟังคะค่ะเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องของรายงานอากาศตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตหรือว่านำข้อมูลเข้ามาใหม่แล้วนะคะเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนของภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนั้นก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกท่านผู้ฟังก็คาดว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจังหวัดตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาและจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะเป็นพยากรณ์อากาศนะคะในช่วงเวลา 18:00 น.วันนี้นะคะจนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะเรามาติดตามสถานการณ์ฝนนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลให้ทราบเป็นระยะนะคะตอนนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะมีปริมาณฝนวัดได้88.2 มิลลิเมตรเป็นปริมาณฝนสูงสุดของประเทศไทยณเวลา 18:16 นาทีนี้เองนะคะและในขณะเดียวกันค่ะในเวลา 18:16 นาทีจังหวัดยะลานะคะก็มีปริมาณฝน 46.2 มิลลิเมตรส่วนที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารก็มีปริมาณฝนวัดได้ 41.6 มิลลิเมตรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวางมีปริมาณฝนวัดได้ 28.8 มิลลิเมตรสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองบำปลัดจังหวัดกระบี่เวลา 18:17 นาทีวัดปริมาณฝนได้ 23.6 มิลลิเมตรค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะเวลา 18:16 นาทีวัดปริมาณฝนได้ 23.2 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังในแต่ละจังหวัดนะคะของภาคใต้ก็มีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่กันนะคะแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะวัดปริมาณฝนได้11
มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นสถิติฝนที่มีการจัดลำดับนะคะฝนมากฝนน้อยกันในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 18:17 นเป็นข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่ตอนนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวัดได้ 2.8 มิลลิเมตรค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟังกับปริมาณฝนนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตกันเป็นรายนาทีกันเลยนะคะให้เราได้ทราบกันว่าตอนนี้ทั่วไทยพื้นที่ไหนบ้างที่มีฝนตกกันนะคะ 18:19 นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะก็จะนำข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นค่ะว่าการประชุมประจำปีนี้ล่ะจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยและเป็นการสร้างความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวใกล้เคียงกับปีก่อนกันด้วยนะคะเรามาดูจากการเปิดเผยภาพรวมนะคะของการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือ IMF และ World Bank กันนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยล่ะค่ะท่านผู้ฟังขาในการที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในมุมมองด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเพราะเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็คาดการณ์กันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งการประชุมนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งทีเดียวนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้ใช้จ่ายภายในประเทศนะคะเป็นการช่วยสร้างรายได้กับภาคบริการและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศกันด้วยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี2569นี้ด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะเป็นการช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้วางไว้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังกรุงเทพมหานครก็บอกว่าพร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลการจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการประชุม IMF และ World Bank นะคะหรือว่าธนาคารโลกนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและทางกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วรวมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดหรือว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนเส้นทางหลัก21เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกันด้วยนะคะในส่วนของภารกิจของกรุงเทพมหานครนะคะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าในการดูแลภารกิจตรงนี้จะครอบคลุมไปถึงการดูแลความสะอาดด้วยค่ะรวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดประชุมรวมไปถึงโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญนะคะเช่นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิต
พระบรมมหาราชวังเขตพระนครมีวัน Bangkok Forum เขตปทุมธานีนะคะรวมถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะเพื่อให้ในทุกสถานที่นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการเตรียมการตรงนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้เกิดภาพจำกันท่านผู้ฟังคะเรามาดูในมุมมองของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมของกรุงเทพมหานครมาดูการกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group นะคะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวในโอกาสนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าราชการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่กรุงเทพมหานครหรือชื่อย่อๆ IMFWorld Bank 2025 ค่ะโดยมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่านกลไกหลัก3กลไกเลยนะคะท่านผู้ฟังคือการใช้พลังงานเป็นรากฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณนะคะและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานนะคะได้ยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงกันด้วยค่ะและรวมไปถึงต้องการที่จะผลักดันให้อาเซียนนั้นได้เป็นต้นแบบเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและรวมไปถึงเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะรวม3กลไกด้วยกันนะคะ3กลไกหลักๆ3กลไกเด่นๆนะคะจากการประชุมในครั้งนี้กันนะคะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันค่ะไทยก็เสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะที่เราเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจนะคะตอนนี้ไทยก็ได้เพิ่มนะคะเสนอเพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันปัจจุบันก็มีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือกับทางการค้ากับยุโรปนะคะเพื่อเป็นการรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่มีการประชุม IMF และ World Bank หรือธนาคารโลกนะคะก็หยิบเอาบรรยากาศเหล่านี้ล่ะค่ะมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆนั้นเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะแจ้งกันนะคะตอนนี้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 รายจำนวน1,284 ล้านบาทนะคะแล้วก็วันนี้ก็โอนเพิ่มอีกจำนวน 150,000 ครัวเรือนกันด้วยผ่านธนาคารออมสินนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการเน้นย้ำนะคะเป็นการเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะถ้าว่าท่านได้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้เห็นการลงพื้นที่เยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกๆภาคกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับในเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะที่อภิสราหยิบมาฝากกันค่ะและตอนนี้นะคะในส่วนของ
การแจ้งเซลล์บอดแคสต์นะคะก็ยังมีเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังก็ได้เตือน48ชั่วโมงต่อจากนี้นะเมื่อวานนะท่านผู้ฟังนะว่าจะมีเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะคะยังไงท่านผู้ฟังขาช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะฝนยังไม่ได้ห่างหายกันไปนะคะการเตรียมรับข้อมูลถ้าว่ามีการแจ้งภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์ก็จะทำให้เราได้รู้เท่าทันนะคะได้ทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีผ่านโทรศัพท์มือถือของเรากันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวเวลาหมดแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะคะแล้วก็กลับมาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

ดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองนะคะผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการประจำปีที่หลายคนก็หยุดกันไปในวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มข้าราชการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีภาคเอกชนมีประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะในการไปร่วมกิจกรรมกันเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นคือวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสำหรับความเป็นมาของวันสำคัญในครั้งนี้นะคะเนื่องจากในวันที่11เมษายนพ.ศ. 2560ค่ะในตอนนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2566ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีรัฐบาลไทยจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพ.ศ. 2566และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2566ซึ่งคำว่านวมินทรมหาราชเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยคำว่านวมินทรมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และคำว่ามหาราชมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะซึ่งการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชค่ะจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่งคั่งของประเทศชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านค่ะซึ่งวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะทั้งในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ส่วนภูมิภาคก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในวันสำคัญวันนี้ค่ะไล่มาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรโดยในพื้นที่ส่วนกลางมีท่านอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงคณะรัฐมนตรีค่ะและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในพิธีทั้งพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามวัดและสถานที่สำคัญของหน่วยงานรัฐส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการกำหนดจัดขึ้นแต่ละโซนด้วยเช่นกันของจังหวัดระนองบ้านเราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปด้วยกันค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองหรือที่เรียกว่าลานร.9ที่ตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาของอบจ.ระนองค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ 6:30 ทุกคนก็ไปพร้อมกันที่บริเวณพิธีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มตักบาตรกันในช่วง 7:00 เช้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณ 8:00 ค่ะก็มีการวางทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากศาลทหารตำรวจนะคะแล้วก็จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกหลายภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่เราประชาสัมพันธ์กันไปเมื่อวานนี้ค่ะกิจกรรมโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทาน
ที่กำหนดจัดขึ้นวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16ตุลาคม2569ที่โรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองค่ะโดยเขาจะมีการให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะเข้ารับบริการทางการแพทย์มีบริการทั้งหมด4คลินิกด้วยกันทั้งคลินิกตาในการนัดผ่าตัดต้อกระจกตาก็มีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไปใช้บริการกันค่ะและมีคลินิกทันตกรรมค่ะมีคลินิกผิวหนังและมีคลินิกฝังเข็มนะคะวันนี้วันแรกที่เริ่มต้นขึ้นนะคะส่วนบริการของคลินิกทันตกรรมคุณผู้ฟังสามารถไปใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่14ในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16ตุลาคม2569ค่ะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางโรงพยาบาลระนองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของภาคเอกชนด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันตั้งแต่หอการค้าจังหวัดระนองค่ะร่วมกับสโมสรไลออนระนองสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและทีมรวมใจพักระนองค่ะรวมถึงประสบกรณิกรชาวระนองบางส่วนด้วยนะคะที่ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์รูปดอกบัวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะการจัดทำดอกไม้จันทร์รูปดอกบัวในครั้งนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและถวายความจงรักภักดีนะคะก็เป็นการล้อมรวมใจของประสบกรณิกรชาวระนองค่ะเดี๋ยวในช่วงค่ำนี้นะคะก็คุณผู้ฟังเห็นเขาบอกว่าจะมีการไปสวดมนต์ให้กับในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันสำคัญวันนี้นะคะที่บริเวณลานเลข9ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเราก็นำภาพรวมมาประมวลผลให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเนื่องในวันสำคัญวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการรักนะระนองกันต่อค่ะ

ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเป็นวันสำคัญแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วสำหรับเทศกาลกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569จังหวัดระนองก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็กินเจในช่วงของเทศกาลกินเจนี้อย่างปลอดภัยห่างไกลโรคกันด้วยเป็นเกล็ดความรู้ที่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันค่ะสำหรับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการที่เราจะเลือกทานอาหารเจอันนี้เป็นหลักเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยคุณผู้ฟังนั่นคือการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ผักต่างๆที่เป็นวัตถุดิบหลักๆเลยในการทานอาหารเจเนาะก็จะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสารเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ขายหรือว่าคนที่ทำอาหารเจกินเองนะคะคุณก็จะต้องดูแลถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อาหารทุกอย่างเนี่ยปรุงสุกใหม่ๆสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็อยากให้การกินเจของปี69นี้ตั้งแต่ต้นไปเลยแล้วกันเนาะเป็นการกินเจที่เราสามารถกินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดโรคลดความเสี่ยงต่างๆด้วยอย่างเช่นการลดทานอาหารหวานมันเค็มนะคะหลีกเลี่ยงอาหารแบบทอดๆอาหารที่มันอมน้ำมันหรือว่าอาหารที่เป็นรสจัดมากเกินไปแต่โดยจริงๆแล้วอะค่ะอาหารเจก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารรสชาติที่เบสิกอาหารกลางๆหน่อยที่ทุกคนกินได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงๆนะคะแต่หลายคนบอกว่าจริงๆนะมันก็ค่อนข้างจะเลี่ยงยากนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาห่วงของเทศกาลกินเจหลายคนบอกว่าอาจจะไม่สะดวกบ้างระหว่างวันบ้างอะไรบ้างก็หาทานอาหารแปรรูปกันไปเพื่อให้ได้ทานนะคะแต่อย่างน้อยก็เอาเป็นว่าลองเฉลี่ยดูละกันค่ะวันนึงเราก็อาจจะทานแค่สัก1มื้อหรือว่าถ้าให้ดีเลยก็ลองบริหารดูก็ได้ค่ะว่าตลอดห่วงของการกินเจนี้เนี่ยฉันจะกินอาหารแปรรูปเท่าไหร่ไม่ให้ที่มันปริมาณเยอะเกินไปเดี๋ยวจะส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะและสิ่งที่นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วคุณผู้ฟังสิ่งที่ต้องระวังในห่วงของเทศกาลกินเจนะคะนั่นคือเรื่องของควันธูปค่ะเดี๋ยวนี้เนาะเขาก็จะพยายามในการลดจุดธูปจุดอะไรกันถ้าจุดได้ก็อาจจะจุดให้น้อยมากที่สุดนะคะแต่ในห่วงของการจัดพิธีต่างๆเราก็เข้าใจกันได้แต่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงกันหน่อยนะคะไม่ไปอยู่ในที่ที่ควันเยอะเกินไปหรือว่าไม่ไปอยู่ใกล้กับกระถางธูปมากเกินไปอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งหรืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบริเวณในการจัดพิธีกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือว่ามีอาการเป็นโรคปอดอยู่แล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีควันทูบมากๆนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้มีการระบายอากาศที่ดีทั้งในตัวศาลเจ้าแล้วก็ในตัวอาคารด้วยค่ะระนองที่มีการจัดนอกจากชมรมอ้ําต่างๆแล้วศาลเจ้าต่างๆแล้วค่ะหลักๆก็จะมีกิจกรรมในทุกค่ําคืนเลยนะคะของที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจุดนั้นคุณผู้ฟังก็จะสามารถไปเลือก

เดี๋ยวนำมาเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วกันเผื่อใครที่เพิ่งมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองในห้วงของบรรยากาศของเทศกาลกินเจนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนปักหมุดไปได้เลยค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองจุดนั้นก็มีขายครบหมดเลยคุณผู้ฟังทั้งคาวทั้งหวานเป็นอาหารเจนะคะมีอาหารทานเล่นมีอาหารหลักมีตั้งแต่ตำยำที่เป็นเจนะคะแล้วก็มีขนมจีนเจด้วยมีอะไรอีกมีผลไม้มีโอ้เยอะแยะมากค่ะมีเย็นตาโฟมีผัดไทยมีเมนูของทอดทั้งหลายมีข้าวเหนียวมะม่วงเจนะคะมีเห็ดแครงหมกค่ะมีน้ำพริกเจมีข้าวหลามเจนอกจากโซนนี้ที่เป็นหลักๆแล้วนะคุณผู้ฟังทั่วทุกมุมเมืองของจังหวัดระนองก็จะมีร้านขายอาหารเจเยอะมากตรงที่ถนนเรืองราชก็มีหลายร้านนะคะหรือว่าจะไปตรงแถวๆโรงเรียนมิตรภาพอะค่ะแล้วก็ออกไปตรงถนนเส้นหลักตรงนั้นเนาะตรงแอดไวท์ค่ะก็มีร้านขายอาหารเจร้านใหญ่ที่แบบรวมๆทุกอย่างอยู่ในร้านนั้นเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลากหลายร้านเลยค่ะคุณผู้ฟังตามชมรมตามอาร์ตต่างๆก็มีการทำโรงเจกันด้วยนะคะก็รวบรวมมาฝากคุณฟังกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงกินเจนี้เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้อิ่มบุญอิ่มสุขกินเจกันอย่างปลอดภัยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักน้าระนองแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ช่วงท้ายและท้ายสุดจริงๆหลายคนก็ทำกิจกรรมหลายคนก็อยู่บ้านพักผ่อนกันไปหลายคนก็พาครอบครัวไปทำกิจกรรมนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะวันนี้วันหยุดก็หมดไปแล้วให้ทุกคนพักผ่อนกันแบบเต็มที่แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการรักน้าระนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Soundcloud Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่จะคุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
5: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสพฐราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
12: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วส ยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาวันนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับหลวงฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ปอพ่อค่ะจับมือกับธนาคารออมสินนะคะแรงเยียวยาน้ำท่วมนะคะ151,124ครัวเรือนใน21จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ยมีการส่งข้อมูลโอนนะคะ 1.15 พันล้านนะคะโดยเรื่องนี้นะคะนายนิรันดร์พงศิทธิทาวรค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้าของวันนี้นะคะปอพ่อค่ะได้ส่งข้อมูลการโอนเงินเยียวยานะคะในรอบของวันนี้ให้กับธนาคารออมสินแล้วจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินนะคะ 1,155.592 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่21จังหวัดนะคะซึ่งธนาคารออมสินได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะซึ่งปภ.กับธนาคารออมสินเนี่ยรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกทม.ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ทำงานรวมกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่เว้นวันหยุดเพื่อให้เงินค่ะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ข้อกำกับของนายเจสต์ไทเซตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะทางนี้จังหวัดถือจะมีการโอนเงินเยียวยาในวันนี้อะค่ะวันนี้21จังหวัดอะนะคะก็จะมีนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะคะชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงประสบ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาประทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดห้องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่า ขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไขว้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายดูนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้ดิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9-17พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้คุณพิมพ์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายว่าขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวชุติธรรมรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกากับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่อะไรค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตำหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปล้อเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเขวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผดเสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลูกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออก

คนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธรประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเกิดพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.จะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
10: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมาเงอเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเขาอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนตโอ้ก้อนรักกันอ้อเรือวายพนันทีต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวคล่องจำเป็นและคล่องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้าพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ฮัลโหล
5: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
6: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
7: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปีปัจจุบันโรมาจัตบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ย
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำค่ำคืนแบบนี้จันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะครับเว้นเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะครับ13ตุลาคม2569เป็นวันอังคารนะถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จนะครับในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับผมทุกท่านคงทราบและก็จำกันได้ดีนะครับวันนี้คือวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะครับ13ตุลานะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่วันนี้นะระนองไม่มีฝนตกลงมานะแดดเปรี้ยงเลยนะครับถือว่าสดใสเลยแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบางช่วงเวลาบางขณะแล้วก็มีตกมาโปรยๆเล็กๆเด็กๆน้อยๆฝนตกรินๆว่านั้นเองนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าภาคใต้ว่าอะไรนะก็คือฝนตกรินๆตกปล่อยๆนั่นเองนะครับไม่หนักหนาแล้วก็ไม่หนักหน่วงแล้วก็ไม่มีพายุอะไรต่างๆนานานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะในพื้นที่ของจังหวัดระนองที่เราไม่เกิดปัญหาฝนตกหนักตามคำพยากรณ์อากาศของกระทรวงของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ในพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกหลายจังหวัดก็ยังประสบกับปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเลยนะครับน้อยยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปนะรวมถึงพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเลยนะที่ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัยซึ่งหลายภาคส่วนก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือมาโหน่าจะ2สัปดาห์เลยเข้ามาแล้วก็ว่าได้นะครับยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันเยอะๆเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังบทเพลงกันต่อเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวิทยาลัยชุมชนระนองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการนะครับผมมี3มาตรานั่นเองก็คือ 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1อัตราพนักงานขับรถยนต์1อัตราและคนสวนจำนวน1อัตราโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่9ถึง21ตุลาคมนี้ในวันและเวลาราชการต้องมาสมัครด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองนะครับผมก็อยู่ติดกับอำเภอเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมวิทยาลัยชุมชนระนองนะครับสำหรับระยะเวลาการจ้างก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2570นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับเข้ามาดูในที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะก็คือย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1อัตราพนักงานขับรถยนต์1อัตราและคนสวน1อัตรานั่น เองนะครับผมยังไงก็ลองมาสมัครละกัน 9-21 ตุลาคมนี้วันนี้วันอังคารนะครับเราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบชื่นชมศิลปินเพื่อชีวิตหรือว่าแนวไหนก็ได้นะครับโทรศัพท์มาขอเพลงได้เลย077 880 883นะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทุนเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเพลงเพราะๆนะครับรวมถึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับผมที่ทางสพทรนองของเรานำเสนอในทุกค่ำคืนนะครับรวมถึงช่วงประมาณบ่าย 3:40 ด้วยนะครับก็วันละ2เวลาเลยนะเพื่อที่จะสรรหาสิ่งที่ดีแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการนะครับที่ปรึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับ1157นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงชี้แนะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับผมวันนี้ก็นำเสนอตอนที่323แล้วนะครับนะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนี่กฎหมายมีอยู่รอบตัวเราเลยนะครับบางครั้งเรารู้ไม่หมดก็จริงแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับติดตามเชื่อมรถสาย1792ผ่านระบบVIA Bus มุ่งเพิ่มความสะดวกเดินทางจากสนามบินนะครับนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสายระนองกับเปอร์นะครับ1792ช่วงท่าอากาศยานระนองถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินรถแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการวางแผนการเดินทางสำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงสนามบินระนองแล้วก็วางแผนต่อรถเข้าสู่ตัวเมืองนั่นเองนะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดระนองนะครับซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวก็มีเป้าหมายให้การเดินทางต่อจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็จุดหมายปลายทางต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางนะครับใช้รถโดยสารสาธารณะเนื่องจากขึ้นเครื่องบินมานั่นเองนะครับผมทั้งนี้การติดตามข้อมูลเดินรถและการแสดงตำแหน่งรถจะผ่านระบบ BIA Bus แล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการประเมินว่าผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและการวางแผนเดินทางได้จริงขนาดเพียงไหนเพียงใดละกันนะครับเนาะ อันนี้ก็ประมาณว่าคนที่เดินทางมาเที่ยวระนองเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแน่นอนนะครับเนาะมาโดยเครื่องบินมันก็น่าจะสะดวกที่สุดแล้วช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็อยากจะใช้ขนส่งสาธารณะนะครับระบบขนส่งต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองระนองนะก็มีระบบนี้เชื่อมต่อเข้าระบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่แบกกระเป๋ามานะครับเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรถโดยสารเข้าระบบแอปพลิเคชันของนะครับVIA Bus นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
2: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงนะเพราะและสิ่งที่น่าสนใจนะที่ทางสทนงของเรามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังยามค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วยโอ้โหนะครับทางเพจของสำรวจโลกนะก็คือเกี่ยวกับสารคดีต่างๆนะก็คือใครที่เคยชื่นชอบเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราเป็นความรู้เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเนี่ยน่าจะต้องเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างรายการสำรวจโลกนั่นเองนะซึ่งเขาก็มีเพจนะครับทาง Facebook แล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายมีผู้ติดตามกว่า2ล้านกว่าคนเลยนะครับผมเขาได้โพสต์มานะเมื่อประมาณกลางวันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยนะก็คือตามหาเจ้าของไปรษณียบัตรส่งมาเมื่อ26ปีก่อนนะครับชื่อคุณวีรกิจไหลสุวรรณชาตินะครับซึ่งคาดว่าขณะนี้น่าจะมีอายุประมาณ40ปีนะครับ35ถึง40ปีซึ่งน้องคนนี้น้องวีรกิจนะขณะนั้นนะครับเขียนไปรษณียบัตรมานะครับน้องลายมือโอ้โหเหมือนเด็กเลยนะครับโยเยมาแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปรษณียบัตรเนี่ยมันก็เป็นกระดาษแผ่นเดียวเนาะก็คือทุกท่านคงเห็นภาพไม่ได้จ่าหน้าซองด้วยนะเขียนข้อความข้างหลังประมาณว่าขอบคุณรายการสำรวจโลกนะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเขาก็เอาไปเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆฟังอะไรประมาณนี้ตามภาษาเด็กๆขณะนั้นนะครับแล้วก็ลงชื่อที่อยู่ผู้ฝากเด็กชายวีรกิจนะโอ้โหอยู่เป็นคนบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนู่นนะซึ่งขณะนี้ต้องโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแน่นอนนะผ่านไป26ปีก่อนนะครับที่สำคัญไม่ได้จ่าหน้าซองด้วยไม่มีที่อยู่ผู้รับด้วยนะครับเนาะแต่ไปรษณียบัตรอันนี้ก็ถึงนะครับสำนักงาน

การของสำรวจโลกจนได้นะครับแล้วก็มีการจัดส่งนะครับของรางวัลนะโดยคุณแม่ของน้องวีรกิจขณะนั้นก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์นะครับบอกว่าโพสต์นะครับมีทีมงานตามหาน้องเมื่อ 6-7 ปีมาแล้วก็เจอเรียบร้อยแล้วนะก็ส่งแก้วน้ำลายนกเพนกวินมาให้เป็นการขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะที่ช่วยนำนะครับข้อความในใจของเด็กของน้องขณะนั้นโดยที่ไม่มีการจ่าถึงผู้รับอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณที่มีความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ท่านนั้นจริงๆเลยนะบางท่านนี่ไม่แน่ใจว่าไม่มีผู้รับนี่อาจจะโยนทิ้งหรือไม่ส่งไปก็ได้นะแต่ไปรษณีย์คนนั้นก็ยังส่งจนได้เลยนะครับเนาะจากอุทัยธานีก็น่าจะกรุงเทพมหานครละกันนะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าใครที่เข้ามาอ่านมาเข้ามาในเพจก็ต้องอมยิ้มตามอย่างแน่นอนนะด้วยความไร้เดียงสาหรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความที่เด็กในใจนะมีการแสดงออกมานะมันดูลายมือได้นะครับเนาะไม่ทราบว่าคุณวิรกิจเนี่ยตอนนี้นั่งอมยิ้มอยู่หรือเปล่านะเพราะมีคนโอ้โหกดติดตามเป็นหลายหมื่นรับหลายหมื่นข้อความเลยก็ว่าได้นะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของเราโดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่ยังมีคนน่ารักแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดขอบคุณนะครับไปรษณียบัตรแล้วก็เรื่องราวดีๆจากทางสำรวจโลกที่มาเล่ากันฟังด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอนอรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเสรานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงรอเก้าในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงออนทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

ันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเข็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อได้เพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีลวจิตวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

เพลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิดดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีฟรีผมก็เขียนฟรีฟรีบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มยิ้มบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอารัมภีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อด้วยน้ำอย่างพึ่งเรือและดาวไถ

ช่วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวนิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนพิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงในวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของอารมณ์โพธิบทหัวข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังในหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเราจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมาทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวดีหรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้ว

สังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะมีความคิดเราก็แค่สังเกตดูลมความคิดใช่ไหมมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ท่านผู้ฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมลมมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านมาไปๆเสียงบ้างความคิดบ้างมาเดี๋ยวไปจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาไปนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติเราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างเอาลืมลมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติจากที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทําตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมนั่นคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตั้งบุฟังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝังมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพลินไงเพลินรวมกันไปแต่พอมีสติปุ๊บมันแยกออกเพราะไม่เพลินเดี๋ยวไม่เพลินเพราะอะไรนะไม่เผลอไงไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินคือไม่เผลอจิตก็ไม่ไปเกลือกกลั้วกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้ให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดถ้าเราไปเกลือกกลั้วเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นเอาไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้มันก็คือไม่เพลินไม่เผลออารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลง
เราไม่ไปเกลื่อนกลั้วตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปราบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญญาที่รู้มากแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเรานี่จะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือที่เมืองขยาตำบลโพธิเรียกว่าพุทธคยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นท่านผู้ฟังเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าแม่บ้านคนหนึ่งที่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่
แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้า4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ่งพระก็จะยีตีปีสู่หลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วใจขันแล้วเอ้าปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายไว้แบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีเนี่ยท่านผู้ฟังไปอยู่3 ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดก็บุฟังก็เก็บเงินวันละ100ตั้งใจว่างี้ตั้งปณิธานเอาไว้เดี๋ยวฉันทำมาให้กินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้เท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3 คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตของตนเนี่ยตุ้มเรื่องดีๆแน่ละไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงินหรือว่าออกกำลังกายแล้วนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายทุกฟังแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็เรื่องเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จถูกป่ะแต่ก็ยังดีที่ว่าใจเรายังไม่ทิ้งความดียังอยากเป็นคนดีอยู่จึงมีการคิดว่าเออฉันจะตั้งปณิธานจะทำยังไงให้มันสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปณิธานในที่นี้มันจะแยกออกเป็นหลายๆส่วนธรรมะจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4 ประการด้วยกันในข้อแรกคำว่าปณิธานเป็นสัพพสวลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้2 แบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธิเนี่ยเป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธิปณิธานตั้งไว้ไงตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้ถ้าฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือบอกโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเปลี่ยนเอางั้นคุณพยายามทำความเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธาน
ปณิธานเนี่ยมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานเนี่ยคือเรื่องของตัวเองแต่จากกรณีเนี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานว่าฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไว้ว่ามันเหมือนการอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งนี้ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเนี่ยบุรังไม่มีอ๋อป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยรวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียงบึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยถ้าเราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวรรณะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานในระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะเหมือนขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นที่คุณจะตั้งไว้นั่นต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตัวคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วดูฟังนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คืออิทธิบาทจะให้สำเร็จอิทธินี่เลยแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จแต่หลายคนฟังจากรายการธรรมารับรุนคุ้นหูกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามทำจริงแน่วแน่จริงจิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อไม่ทอดทิ้งวิมังสาคือการพิจารณาใคร่ครวญ
ลองผิดลองถูกดูผลแล้วปรับแก่แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาทสี่คือพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมีสองส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและประธานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและประธานสังขารคำว่าประธานสังขารตรงนี้แหละทุกฝังที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงประธานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงประธานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยทุกฝังมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวเนี่ยเขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันไม่เป็นอาหารใช่สิเขายังไม่ปรุงไงเขาต้องมาปรุงเขาต้องมาตั้งเตาก็ต้องมาใส่วัตถุดิบเขาต้องมามีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมปณิธานนี่ก็เหมือนกันตะบวงถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุกออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้คือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั่นแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่จะไม่สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเฉาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี้จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จในที่บานมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบส่วนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอน1มกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยตั้งไม้กรบเพราะว่าถ้าสมมติเออเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทาแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอานะวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมต้องมาคอยตรวจดูต้องมีครบหรือถ้าไม่งั้น
มันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายท่านผู้ฟังคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเราต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะบางคนชอบไปยิมบางคนชอบเอาท์ดอร์บางคนชอบก็แล้วแต่รูปแบบวิริยะก็ให้มันทำได้มีต่อเนื่องทุกวันทุกวันเอาวันละ10นาทีก่อนแต่วันละครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เอา10นาทีพอจิตตานี่คือเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็เดี๋ยวคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงจะต้องปรับต้องดูนั่นคือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใช้เก็บเงินดูฟังก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใช้ทุกวันน้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวันทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรามาสอดส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังดูตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเอ๊ถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำอ่ะเราไม่อยากทำแต่คุณต้องเริ่มดิฉันตาเพราะคุณไม่มีฉันตาหรือบางคนเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันตาแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีตัวนี้คือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่ๆจริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดขัดตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาดูนะบวงมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งเนี้ยครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั่นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทะสมาธิเนี่ยนะหรือจิตตวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปซึ่งย่อหย่อนเกินไปหมายถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความ
รำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะฟังอ๋อถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตเนี่ยให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็ปัดปัดไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล้มไปเพราะคุณไปนั่นนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านฟังคือว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะไม่อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังก็ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปหรือตอนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาใช้ปากกาสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้โซนนี้เขาก็เลยเรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีมีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่นี่แหละเขาไปทำการสำรวจดูท่านผู้ฟังเขามีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตดูมาก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็อ๋อไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานคืองานวิจัยท่านฟังมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่หนึ่งกับได้ในคำว่ากับเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีแล้วท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกิน100ปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึงหนึ่งกับได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบเป็นเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายสบายนะท่านฟังแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปประคันของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่บอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนานะมันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดแข็งแรงขึ้นนี่ตรงสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงนี้คือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธ์ธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟัง
เห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนี่ยโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดีแต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษดีอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายานั้นนี่คือประการที่สองส่วนประการที่สามที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั้นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยทั้งฝังมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทั้งฝังแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีพอดีและอย่างที่สามคือมีศีลอย่างที่สี่คือมีกัลยาณมิตรถ้าจะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยก็ว่าอีกท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้ต้องมีกลุ่มคนที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจะทำยังไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่างั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี่ดีมากบุรังแล้วบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้เงินก็ช่วยก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10 วัน 20 วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังทีฆาชานุอุบาสกนี่มันเขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากจะมาฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไม่ให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจะรู้นิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี่ยกมาเป็นหัวข้อกับพอนะท่านฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์
ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณรับเท่านี้จ่ายเท่านี้จ่ายด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดีคือถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไหมเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้แต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้นั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานกันเลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญาสี่อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มแต่เจ้าคนนั้นก็มีศีลข้อนี้ดีนะเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญพอพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็ต้องมาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งตามฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระนนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขามาอย่างเดียวเนี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานดูฟังมันยังก็เป็นเอาแค่แบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ทุกฝั่งพูดถึงรุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะมันจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าว่าเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลย
ความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมาที่จิตใจของท่านผู้ฟังได้แน่ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาตอนเช้าฟังรายการธรรมารมณ์ตั้งแต่ตีห้าอยู่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่แต่พอดูไปเอ้าเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นเหมือนกันคนที่มีมิตรดีกันเลยนะมิตรเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อของปณิธานตบุฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานและการที่เราจะตั้งเป้าหมายปรารถนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การนอกใจของเราเท่านั้นแต่กูต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยคืออิทธิบาท4ที่ประกอบด้วยฉันทวิริยจิตวิมังสายังต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งหมายถึงปรุง4อย่างนี้ในลักษณะที่จะมีสมาธิตั้งอยู่ได้ที่เราจะปรุงนั้นก็เอาปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละมาปรุงเอาฉันทะนั่นแหละมาใส่ลงไปปรุงทำให้มันดีคือการเจริญการพัฒนาปรุงแล้วอายุยืนด้วยมีงานวิจัยรองรับมีพุทธพจน์รองรับอายุยืนแล้วก็ยังต้องประกอบด้วยทำให้อีก4อย่างคือสัปปายะด้วยการบริโภคอาหารพอดีด้วยแล้วยังมีเรื่องกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรก็อธิบายเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของอายุดังที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดล่ะนี่คือครบถ้วนแล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของปณิธานและเส้นทางปฏิปทาให้ถึงปณิธานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองตั้งปณิธานขึ้นหนึ่งข้อโดยการทำสามอย่างนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เริ่มกันวันนี้เลยเอาตอนนี้เลยนำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในข้อนี้ขึ้นข้อที่สองปฏิทัยข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปฏิทัยเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาล่ะคุณจะขอเลยแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่สองนี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปฏิทานที่ตั้งไว้เอาถ้าสิ่งที่เราตั้งปฏิทานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปลงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไว้เลยคุณแบบคิดเลยอ่ะเราจะทำเพื่ออะไรถามทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปเราก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยๆทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเราขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถือว่าเราทำหยุดเราลงมือทำได้แล้ว
แต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องไงถ้าต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่4วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลนะเอ๊ะมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรนดูแล้วปรับเอาเราก็เริ่มตรงวิมังสาเกิดมาก้อนที่สองนี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่หนึ่งแล้วเลือกดูดิสี่อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อนเพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำวันนี้ทำฉันทะทำวิริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามท่านผู้ฟังเกิดเลยนะมีนออกมาด้วยปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งตัมบูฟังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรคือแค่บอกว่าให้เขาแบบถ้าถามถึงเนี่ยเราจะแบบจะต้องตอบเขาให้ได้มันจะรู้สึกว่ามีฮิริโอตปะบ้างในการที่จะทำให้มันสำเร็จใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าๆแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันลมนะลมแล้วก็เลิกคำว่าไม่สำเร็จคำว่าผิดหวังในทางฝั่งจริงๆมันไม่มีหรอกมีแต่คำว่าเลิกเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกมันก็เลยผิดหวังไงแต่ถ้าคุณผิดหวังแล้วคุณไม่เลิกแล้วก็ค่อยปรุงปรุงแล้วก็ปรับปรับเออผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยๆนี่คือความสำเร็จนะตัมบูฟังปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญคำว่าเจริญมาจากคำว่าภาวนาคือการพัฒนาคือปรุงนั่นเองเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่เราพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักอิทธิบาท4ไปตามหนทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองเดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมปชาภรัตมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ e livingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่รับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันนึงเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและ

0: ขึ้นผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คันทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
1: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานที่น่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณสุขเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อาคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุขเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนนิสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีคอนเน็กนะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้ากับน้องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก
1: ็ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหรับน้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะมีอะไรกันบ้างนะก
0: ็
1: ต้องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่เชวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่อะไรงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างปะอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี้
0: ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นาทีส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินบพ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี่นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยอย่างเขตบางเขตตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ้ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเพราะว่าได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิง ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเคหะแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทางนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัฒธรพงศ์นะครับภัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางประกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้า ภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีร้อนนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2069เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: ครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมและการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะ ครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการ reskilling แรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: เป็นซอฟต์
0: พาวเวอร์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหา
1: ร
0: ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเราน
1: ะคะเพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมตในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กับนานาชาติ
0: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทม.เองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะเราเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยเลยครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้ แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้อง และไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 553 ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาศรีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีค้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณภัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับ
0: นะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่5:00-2:00บางร้านก็ถึง20:30นะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วก็มียอดขาและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
1: ครับตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
0: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
1: คุณตรินบอกว่าอยุธยาช่วยอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
0: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปรือใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยนะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจ อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะผู้ฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพ่อ7นาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง